0: 100.5 คืบหน้าค่ะร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN นะครับในวันเสาร์นี้นะฮะ
2: อาละช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะ
1: ครับ
2: ก็อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
1: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณอะไรนะ
1: ภูเบศครับแม่อาจารย
2: ์อาจารย์เล่นมุกไปจีนมาด้วยกันเนี่ย
1: ทำเป็นลืมนะครับ
2: บอกแล้วไงเล่นมุกค่ะอาจารย์เหนื่อยไหมกลับมาเนี่ยสนุกไหมคะอาจารย์กับคุณภูเบศร้อยสนุกมาก
3: เห็นข้อความจากลายกลุ่มก็ดีใจครับ
2: ค่ะ
3: ดีใจที่ทุกท่านมีความสุข
1: ครับ
3: ใช่ไหม
1: ใช่ครับอาจารย
2: ์ฉันถ้าไม่ติดภารกิจทำงานฉันก็อยากไปนะคะค่ะอ่ะ
3: คุณภูเบศเนี่ยขึ้นไปสูงสุดเลย
1: ครับ 4,680 กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเล
2: และอากาศเบาบางไหม
1: เบามากครับ
2: แล้วคุณต้องใช้ออกซิเจนกระป๋องเหรอ
1: โอ้โ
2: หโอ้โห
3: ที่เมืองจีนเขามีออกซิเจนใส่กระป๋องให้คนละกระป๋องนะฮะทุกคนได้ใช้นะฮะเพราะว่าเขาห้ามเอาขึ้นรถไฟขึ้นเครื่องบินเอากลับบ้านไม่ได
1: ้เอากลับบ้านไม่ได
3: ้ก็เลยต้องใช้
2: ต้องใช้ให้หมดเดี๋ยวฉันเคยไปจิวใจโกกับไอ้สี่ดารุณีอะฮะเบาบางแล้วแต่ว่าตัวเองไม่ต้องใช้แต่คนเห็นหลายคนก็ใช้อยู่ฮะ
3: แสดงว่าสุขภาพ
2: ยังแข็งแรงอยู่ใช่ค่ะหลังนี้จะกลับดูเป็นการวัดด้วยนะว่าสุขภาพโอเคไหมแต่ก็ไม่เสมอไปนะค่ะ
3: ออกซิเจนมีเราจะเห็นคุณค่าของอากาศบริสุทธิ์ก็ตอนนั้น
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์ตราบใดที่เราไม่อยู่ในมุมที่มันแย่ๆนะฮะเราไม่สิ่งที่มันดีๆนั้นเนี่ยมันคือยังไง
1: อืมใช่ครับ
2: ใช่ค่ะอาจารย์ถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ที่สูงแต่เราก็เจอไอ้ปัญหา PM 2.5 นะอาจารย์เน
1: า
2: ะ
1: ใช่คืออย่างหนึ่งที่เจอที่จีนเนี่ยก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่มั

0: แบบดีมากเลยนะครับในเรนพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยนะฮะ
1: ไม่มีฝุ่นมากมายกายกองแบบกรุงเทพเรา
0: ไม่มีฝุ่นครับนอกจากควันบุหรี
1: ่ที่จีนเขาก็สูบบุหรี่กันเยอะนะแต่ก็ลดลงมาเมื่อกี้คุณบอกลดลงไปบ้าง
0: ลดลงมาเยอะนะฮะครับ
2: มีหลายท่านบอกว่าคงไม่นั่งหรอกกระเช้านะฮะแต
1: ่เสร็จแล้วต้องนั่ง
2: ทุกคนก็กระเช้า
0: ตอนแรกจะไม่ขึ้นไงกลัว
1: แต่ว่าควรจะขึ้นนะมากดีนะคนเราในได้ไปแล้วไปถึงแล้ว
0: นะครับผม
1: เป็นประสบการณ์เหมือนกับกดไปตุรกีเขาบอกให้ขึ้นบอลลูนดูภูมิภาคบางคนก็ไม่ขึ้นมาโอ้ยต้อง200ดอลลาร์อะไรเงี้ยบอกขึ้นเถอะไหนๆมาแล้วอะไรอย่างนี
0: ้
1: นะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะอะไรอย่างนี้ค่ะ
2: แต่ทริปนี้แข็งแรงทุกท่านเลย
1: โอ้ดีมากมากเลยค่ะ
2: ขนาดว่าสูงไปเหมือนกันแล้วนะฮะก็ยังเดินเก่งทุกคน
1: ก็ที่ฉันเห็นนะบอกว่าโอ้โหนะทัวร์เนี้ยโซเอาไปตั้งนานขายมีคนจองแบบคือหมดเกลี้ยงแบบเร็วอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยนะคะค่ะ
2: เพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดจริงๆนะฮะแต่ดีครับดีทั้งร่างกายและจิตใจ
1: จัดอีกมีคนเรียกร้องค่ะ
2: เขาหยุดยิงกันแล้วนี่ใช่ไหม
0: ที่ไหนครับประธาน
2: เราได้ทำไม่หยุดแล้วไม่ใช่หรอ
0: ใช่ครับหยุดจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันดีคืนดีก็จะกลับมายิงอีกไหมอาจารย์ครับ
2: ไม่หรอกตอนนี้รีพับลิกันเพียงทำเยอะมาก
0: คือถ้าสถานการณ์ดีอาจจะมีอีกรอบใช่ไหมฮะหรือไง
2: ต้องรอไปจนถึงเลือกตั้งกลางเทอม
0: ครับก็คือช่วงประมาณธันวาแหละครับอาจารย
2: ์วันที่3พฤศจิกายน
0: อ๋อพฤศจิกายนครับ
2: โอเคถ้าแพ้ทั้งสองสภาหมายความว่าเดโมแครตคุมทั้งสองสภาโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่อยู่นะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: การคดีอะไรนะ impeachment แปลว่าไล่จับเพื่อน
1: ใช่ค่ะ
2: แต่การเมืองมันก็เป็นเย่งนี้แหละครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นปุถุชนธรรมดาแต่ Republican ก็เป็นสถาบันทางการเมือง
1: ค่ะ
0: ครับ
2: เขาคงไม่ทำให้ตัวเองเจ๊งเพราะไอ้คนวิกลจริตหนึ่งคนมันวิกลจริตไหมไอ้คนเนี้ย
1: ก็นะวันนี้พูดอย่างพูดนี้อีกแบบอีกมันลิ้นเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างงี้บางคนก็แบบผีเข้าผีออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะเรียกว่าวิกลจริตไม่ธรรมดาผีจะปากให้มาพูด
1: เขาต้องมีการตรวจสุขภาพจิตนะอาจารย์นะใช่ไหม
2: มันตรวจแล้วมันทำไงล่ะฮะก็คนก็เลือกเขาเอง
1: ก็จริงค่ะอาจารย
2: ์ก็เลือกเขาเองนะพอเลือกมาแล้วไม่ตรงปกเนี่ยอยากจะให้ออกมันก็ยาก
1: ก็มันไม่ได้ฮะค
2: ่
1: ะ
2: บ้านเราก็เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ไม่ตรงปกเยอะเลย
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ครับ
1: ทำไงได้ล่ะ
0: ก็ว่ากันไปเนาะเรื่องการเมืองต่างประเทศหรือว่าการเมืองบ้านเราแต่ว่าวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยเรื่องของภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุษาคเนย์ครับก็ภาคต่อ
1: เนื่องนะภาคต่อเนื่องกันมาค่ะจากครั้งที่แล้ว
2: สิ่งที่เราคุยกันมาเนี่ยมันไม่ธรรมชาติทั้งสิ้นเลย
0: ก็เป็นภัยพิบัติ
1: ก็โดยเฉพาะยิ่งฝีมือน้ำมือของมนุษย์นี่แหละที่ทำให้เนี่ยมันปั่นป่วนอยู่ทุกวันนี้นี่แหละก็เนี่ยมนุษย์เล่านี่แหละค่ะ
0: ครับ
2: ผมไปสืบค้นย้อนหลังไปนะฮะภัยพิบัติที่ไม่ธรรมชาติเนี่ยรวมถึงธรรมชาติด้วยนะฮะในอาเซียนในแต่ละปีค่าเฉลี่ยของการสูญเสียให้คิดเป็นตัวเงินมันอยู่ที่

0: 900,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
1: ครับ
0: ก็เลยมานั่งคิดคำนวณว่าถ้าเราป้องกันเรื่องพวกนี้ได้แล้วไอ้เงิน900,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันคงทำให้อาเซียนเจริญไปตั้งนานแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็เลยมานั่งนึกดูว่ามันทำอะไรได้บ้าง900,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ900,000,000 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันเทียบเท่ากับ1/5ของ GDP อาเซียน
2: ครับ 31.1 เอ้ย 31.5 ล้านล้านบาท
0: ลองคำนวณคุณผู้เบสจ่ายค่าเทอมให้ดู
2: ไม่ถึงครับอาจารย์เบาบางครับ
0: มาเฉลี่ยต่อคนสมมติว่าเราลงทะเบียน
2: ครับ
0: ค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะตีสมาลงทะเบียน1ครั้งตีสมา 30,000 บาทเนาะ
2: ฮะ
0: นะ 30,000 บาทต่อเทอมมันหมายถึงกี่เทอมสำหรับ1คน
2: คนหนึ่งก็2เทอม
0: นะก็ตีซะว่าเอา 60,000 บาทต่อคนถ้าเราเปรียบเทียบมาเป็นทุนการศึกษาเนี่ยโอ้โหมันมหาศาล
1: มหาศาลมากใช่ค่ะ
0: มันมหาศาลถึงขนาดว่ามันสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นได้นะฮะเราจะเห็นอะไรที่มันดีงามขึ้นตลอดเวลาแล้วก็มีความต่อเนื่องนะแต่มันในมุมกลับกันไอ้สิ่งที่มันต่อเนื่องเนี่ยมันกลับเป็นเรื่องความสูญเสียจริงนะฮะ
2: ค
0: ่ะ900,000,000 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันสุดๆเลยแหละถ้านึกภาพไม่ออกเราก็นึกถึงPM 2.5 ตอนนี้นะฮะเรานึกถึงไอ้ฝุ่นและควันตอนนี้ว่ามันรุนแรงขนาดไหน แล้วลองมองย้อนหลังไปนะครับว่าเราเห็นสภาวะแบบนี้เนี่ยมากี่ปีแล้วแล้วเราเห็นสภาวะที่ท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายออกมาไล่เรียงเราจะต้องแก้ไขอย่างมีบูรณาการมากี่ปีแล้วแล้วทุกคนก็ท่านผู้มีอำนาจก็ออกมาพูดเหมือนกับเขียนสคริปต์กันไปแล้ว
1: มันเหมือนอะไรนะเทปมากรอใหม่พูดใหม่พูดซ้ำพูดซากอะไรอยู่อย่างนั้นอาจารย์นะ
0: นั่นแหละครับมันก็เลยหมายความว่าได้แค่พูดไม่มีใครทำนะครับพูดเมื่อตัวเองมีอำนาจแต่พอไม่มีอำนาจแล้วเนี่ยก็ออกมาด่าเขานะนี่แหละครับนี่แหละคือแสดงว่าไม่ได้ทำกันอย่างจริงจังและโดยแท้มีคลิปล่าสุดนี้นะครับมีพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งมาจากอำเภอแม่ริม
2: ครับ
0: ก็เดินก็คุยกันไปผมก็ถามอะไรแก้บนให้ฟังตลอดเวลาเลยว่าอาจารย์คือตอนนี้มันแทบจะอยู่ไม่ได้แล้วนะคะขนาดที่บ้านเนี่ยมีที่ดินมีสวนมีอะไรสารพัดมีสายน้ำมีอะไรเนี่ยขนาดมีธรรมชาติขนาดนั้นเนี่ยเราอยู่กับมันไม่ได้แล้ว
1: โอ้ค่ะ
0: เพราะว่าควันนะฮะจากควันเนี่ยยังมีฝุ่นอะไรพวกนี้นะจริงๆผมไม่อยากจะให้ข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดการตื่นตระหนกนะฮะก็เลยไม่ได้พูดต่อจากพี่เขาแต่ก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่เริ่มจากอบต.เนาะนั่นแหละ ที่เรา

0: ที่เรากำหนดได้มากที่สุดเวลาเราเลือกตั้งอบต.
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่ใช่2,000มาก็กาได้อย่างนี้นะครับอบต.นี้ซื้อเสียงแพงกว่าส.ส.นะครับ
1: โอ้ฮะ
0: เพราะว่ามันไม่มียุบสภาไม่ต้องไปต่อรองกับใครมากมายต่อรองกับแค่คนแค่กระบาดได้ก็พอแล้ว
2: ครับ
0: นั่นแหละเราจะเบรกก่อนไหม
2: เบรกสักครู่หนึ่งอาจารย์ครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันครับ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการGood Morning ASEANนะคุณฟังอยู่กับอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินคุณพเบศสุนีดิฉันวิวรรณวรรุษอาจารย์คะมาฟังข่าวต่อกันเลยนะข้อมูลที่อาจารย์ให้มานะแล้วเขาบ่นอย่างนี้อาจารย์บอกต้องไปบอกกับอบต.นี่มันสำคัญที่สุดแล้วยังไงต่อคะ
0: มันเราต้องเริ่มจากรากหญ้าครับเราต้องเริ่มจากรากหญ้า
1: ค่ะ
0: เพราะการเมืองระดับชาติเป็นยังไงรากหญ้าก็ต้องเป็นฐานใช
1: ่ครับอ
0: ือ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ารากหญ้ามาจากการช้อปปิ้งได
1: ้
0: ได้สามารถช้อปปิ้งเนาะต่อไปช้อปปิ้งแหละไม่ต้องใช้คำว่าซื้อเสียง
1: แล้วไม่ต้องใช้คำนั้นค่ะ
0: ช้อปปิ้งออนไลน์ได้แล้วไม่ต้องมีคืนหมาหอนแล้วแต่หมามันไม่ได้หอนนะครับแต่ก็ยังทำกันเยี่ยงเดิมนั่นนะฮะเราเป็นมาอย่างนี้มากี่ยุคแล้วนะครับกี่สมัยแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมามองที่ตัวเราเราเป็นคนที่ไปกากบาทให้เขาจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะแก้ภัยพิบัติทั้งธรรมชาติและภัยพิบัติธรรมชาติเราแก้ไม่ได้อยู่แล้วฮะคือภัยธรรมชาติมันมาอยู่แล้วแต่มันรุนแรงขึ้นเพราะมันไม่ธรรมชาติมันก็ต้องเริ่มจากตัวเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราก็เริ่มจากตัวเราเอาอย่างนี้ผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งมีดาบตำรวจอยู่ท่านหนึ่งท่านปลูกต้นตาลมาเป็นเวลา 30-40 ปี
2: ครับ
0: ต้นตาลนี่กว่ามันจะโตนะผมจำคำพูดของพ่อผมได้เลยบอกว่าโครงการระยะยาวต้องปลูกตาล นะลูกเพราะว่าตาลเนี่ยกว่าจะได้กินลูกเนี่ยนะครับ30ปีนะครับ
1: โอ้ค่ะ
0: นั่นแสดงว่าคนที่สามารถทำอย่างนี้ได้เนี่ยจิตใจเขาจะสุดยอดขนาดไหน
2: ครับ
0: ดาบวิชัย
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ดาบวิชัยสุรยุทธ์ครับ
0: อยู่มาวันหนึ่งนะฮะมันมีคนที่ประชาชนเรียกไปไปตัดต้นตาลของดาบวิชัยไปตัดต้นตาลของแกที่แกปลูกมา 30-40 ปีมันสวยงามอยู่แล้วดันไปตัดบอกว่าเราต้องขยายถนนที่ดินมันน้อยกว่าต้นตาลขนาดนั้นเลยหรือจริงไหมแต่จริงๆแสดงว่ามันอยากได้ต้นตาลหรือเปล่ามนุษย์เราเนี่ยมันก็แปลกนะแต่ที่มันสุดยอดไปกว่านั้นก็คือว่าไปสืบค้นกลับมาว่าเอ้าโครงการขยายถนนนี้ยังไม่อนุมัตินะแต่ลงมือแล้วเอ้า
1: อะไร
0: เฮ้ยถ้าเป็นท่านสีจิ้นผิงเนี่ยติดคุก7ชั่วโคตรแล้วนะครับ
2: คร
0: ับ แต่ประเดี๋ยวมาโชคดีครับบ้านเราไม่มีท่านสี
1: โ
0: ชคดีสำหรับนักการ

0: แทนที่กรมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนี่แหละสิ่งที่ใกล้ตัวเราอย่าปล่อยให้มันลอยนวลครับ
1: ค่ะ
0: เพราะไม่งั้นท่านก็จะต้องจมปลักอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลานะเสียงเดียวใช่แต่ละคนคือเสียงเดียวแต่อย่าลืมนะครับถ้าทุกคนคิดเหมือนกันได้รับภัยพิบัติที่ไม่ธรรมชาติเหมือนกันนะฮะแค่สมัยหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีเลือก
1: ค่ะ
0: มันก็เปลี่ยนได้แล้วนะเหมือนไอ้ตั้มบ้านเนี่ยนะไอ้ตั้มเห็นลืมถามไปคิดว่าไอ้งานเลี้ยงที่สื่อมวลชนเนี่ยมันจัดฉากไหม
1: ก็คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะมันอาจจะจัดฉากนะเพราะว่าตอนนี้คะแนนเสียงทรัมป์มันหล่นไปเยอะมากเลยเขาก็ต้องการจะเรียกร้องกลับมาดึงดูดความสนใจก็มีคนวิเคราะห์อย่างนั้นไปเยอะนะอาจารย์ค่ะ
0: ใช่ใช่แต่สุดยอดกว่านั้นนะครับสื่อมวลชนอเมริกันฉันยังนั่งยังไม่ได้ดื่มไม่ได้ดริงค์ไม่ได้
1: เออใช่ถือขวดไวน์กันเป็นคนละขวดเลยใช่ไหมอาจารย์เอออ
2: ยู่กับบ้าน
1: เอออ
2: ย่าให้เสียของ
1: เออ
0: ดีนะไม่ห่อสเต็กกลับบ้านไม่ได้นะ
1: เขาก็เลยบอกเอ๊ะมันเป็นการที่ว่าอะไรลอบสังหารหรือว่าเป็นการปล้นวายแบบอะไรกันแน่เนี่ยก็มีคนวิเคราะห์แบบนั้นนะอาจารย์นะ
0: นั่นแหละครับโลกที่เป็นจริงโลกที่เป็นจริงแล้วก็สื่อมวลชนที่ไปนั่งกินมันก็คือโดนัลด์ทรัมป์ได้คัดสรรแล้ว
1: ฮะใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็เป็นประโยชน์ต่อฉัน
1: อือฮึฉันก็เชิญเข้ามา
0: จำไม่ได้เป็นโดนัลด์ทรัมป์เวลาเขาพูดเวลาคนที่ไม่ชอบขี้หน้าโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ก็จะไม่ชอบขี้หน้าเขา
1: ใช่
0: ครับแล้วก็จะบอกเขานะอ๋อ CNN fake news
1: เออใช่ค่ะแล้วก็ Fox บอกเนี่ย Fox เนี่ยนะรายงานดีมากเลยอะไรอย่างงี้
0: ขนาดบอกว่าตัวเองนี่เป็นประเทศประชาธิปไตยจ๋า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เอาเข้าจริงๆไม่มีหรอกครับโดนัลด์ทรัมป์มาทุกครั้งมันไม่ได้คิดถึงส่วนรวมคิดถึงว่าตัวเองจะได้อะไรแต่สิ่งหนึ่งอันนี้ต้องยกนิ้วให้คนอเมริกัน
1: ค่ะ
0: เขาเคารพกติกา
1: ค่ะ
0: แล้วที่เขาคุยกันในสภาเขาพิพากษ์วิจารณ์กันในสภาแล้วโหวตแล้วแพ้สมมติอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: ยังไงก็แล้วแต่ครับนั่นคือสิ่งที่ต้องยกนิ้วให้เขาเพราะเขาทำตามกติกา
2: ครับ
0: นะฮะทุกคนมีวาระทุกคนเข้ามาโดยมีวาระ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะนั้นอันนี้เดือนพฤษภาคม
1: ก็เหลืออีกประมาณ6เดือนก็จะมีกลางเทอมเลือกตั้งกลางเทอมมิถุนายนพฤศจิกายนค่ะ
0: ใช่ครับก็คือคนอเมริกาเลือกเขามาเองแต่ไม่ใช่คนอเมริกาทุกคนนะครับ
1: ค่ะ
0: คือคนที่ไม่ได้เลือกเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจมากเป็น2เท่า
1: ค่ะ
0: แต่คนเลือกเนี่ยก็เป็น10เท่านะครับผมเห็นคำหนึ่งไปเห็นคลิปหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเขาออกมาพูดเรื่องน้ำมันนะฮะเขาบอกว่าไม่น่าเรียกมันมาเลยเนี่ยไอ้ขยะอวกาศ
1: โอ้ใช้คำนั้นเลยนะอาจารย์โอ้โห
0: เห็นไหมครับมันก็ยังมาเกี่ยวกับไอ้สิ่งแวดล้อมเกี่ยวอะไรสารพัดแต่ถ้าเป็นขยะอวกาศเนี่ยมันต้องไม่ส่งผลกับมนุษย์บนโลกนี้จริงเลยฮะแล้วคำพูดของเขาเนี่ยฉันเลือกมันมาตั้ง3ครั้งหมายความว่าเดินแล้วทำลงสมัครมา3ครั้งนะครับขนาดที่พอดีชนะครั้งหนึ่งแพ้ครั้งหนึ่ง
1: แล้วก็มาได้อีกครั้งนี
0: ้นั่นแหละผู้หญิงที่ตั้งฉายาให้เดินแล้วทำมาขยับประกาศก็บอกว่าฉันไม่น่าเลือกมันทั้ง3ครั้ง
1: แล้วตอนนี้ก็รู้สึกแล้วแหละ
0: นั่นแหละครับแล้วอย่าลืมนะครับว่ารีพับลิกันต้องอยู่โดนัลด์ทรัมป์ไม่อยู่ก็ช่างของมัน
1: อืม

0: ก็ช่างผมเองเพราะว่าการเมืองมันคือสถาบันนะฮะแต่ตนของบุคคลปุถุชนที่เข้ามาในแต่ละห่วงแต่ละเวลาเนี่ยมันคือสีสันแล้วก็เพื่อทำให้สถาบันนั้นอยู่ยงนะฮะต่อไปเนี่ยมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาอะไรก็ได้ครับที่จะสร้างคะแนนเสียงให้ตัวเองให้พรรคให้สถาบันอยู่รอดปลอดภัยต่อไปแต่ผมเชื่อได้เลยว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์ยังอยู่ไปถึงเลือกตั้ง
1: อีกสอง
0: นะฮะโดนัลด์ทรัมป์จะมีชีวิตที่อับเฉามากไปสร้างสถานการณ์อะไรคือตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้เฒ่าเลี้ยงแกะไปแล้วนะครับไม่ใช่เด็กนะไม่ใช่เด็กเราต้องมีอีกเรื่องหนึ่งแล้วแหละเลี้ยงแกะแล้วครับก็คือโกหกพกลมได้ทุกวันแต่ไปสร้างคือโลกมันโปร่งใสมากขึ้นนะทุกวันนี้พอมันโปร่งใสมากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นทุกอย่างครับว่าอะไรคือของแท้อะไรคือของไม่แท้
1: ใช่ค่ะเขาน่าจะรู้ตัวเลยแล้วตอนนี้ว่าเขาอะคิดผิดมากเลยนะไป underestimate อิหร่านนะนึกว่าจะได้เหมือนแบบเวเนซุเอลาเนี่ยหลังจากที่ฆ่าผู้นำแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนะอาจารย
0: ์นั่นแหละลืมนึกไปว่าทุกวันนี้ประเทศอื่นเขาก็มีดาวเทียมนะครับ
1: เออ
0: ในยุคสงครามเย็นคนที่มีดาวเทียมมากที่สุดคืออเมริกา
1: สหรัฐนี่แหละค่ะ
0: กับโซเวียตในยุคสงครามปัจจุบันนี้ที่อเมริกาไปถล่มอิหร่านรวมหัวกับอิสราเอลประเทศที่มีดาวเทียมมากที่สุดคือจีนครับ
1: โอ้ตอนนี้เป็นจีน
0: เป็นจีนครับจีนส่งดาวเทียมทุกวันที่สำคัญสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า underestimate
1: นะฮะประเมินต่ำปะ underestimate
0: พลาดมากเนี่ยตอนนี้จีนใช้ดาวเทียม300ดวงทุกวัน
1: โอ้ฮะ
0: ดูความเคลื่อนไหวในห้วงที่โดนัลด์ทรัมป์ถล่มอิหร่านอิสราเอลถล่มอิหร่านถล่มเลบานอนถล่มฉนวนกาซาอะไรก็ว่ากันไปจีนนะครับใช้ดาวเทียมให้เป็นบิ๊กเดต้าครับ
1: โอ้ฮะ
0: เพื่อที่จะรู้ว่าเครื่องบินคุณขึ้นจากตรงไหนคุณยิงมิสไซล์จากตรงไหนเรือคุณทำอยู่ยังไงแล้วมันเรียงกันแบบไหนเป็นแนวระนาบขนาดไหนลำไหนใหญ่สุดเล็กสุดจีนได้ข้อมูลแล้วครับ
1: เขาได้ข้อมูลกันแล้วเออนี่ไงเซเดชันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะอาจารย์ว่าไอ้ตรงนี้ไอ้สงครามที่ทำอิหร่านเนี่ยทำให้ทั้งจีนกับรัสเซียเนี่ยสามารถที่จะรู้เลยนะว่าเออนะแสนยานุภาพทางทหารอยู่ขนาดไหนนะอาจารย์
0: เนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์จึงบอกว่าเนโต้มาช่วยฉันหน่อยย
1: ึ
0: ดตัวได้ฉันหน่อยนะครับพอเขาไม่มาก็ทะเลาะกับเขาอีกต่างหาก
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือปัจจัยเร่งนะปัจจัยเร่งที่เกิดขึ้นแล้วขั้วอำนาจโลกเนี่ยปรากฏตัวแล้วนะครับ
1: อ
0: เมริกากำลังจะกลายเป็นสุนัขหัวเน่าใช้คำสุดท้าย
1: โอ้ค่ะ
0: สมัยก่อนเราเรียกหมาหัวเน่าใช่ไหม
2: เหลืออีกหนึ่งนาทีครับอาจารย
1: ์ฟังแล้วเพลินโอเคค่ะอาจารย์ใช้คำพูดดีค่ะสุนัขหัวเน่าค่ะ
0: to be continue นะคร
1: ับ ก็จะไม่มีใครเอาด้วย to be continue tomorrow นะอาจารย์นะ
2: ครับวันนี
1: ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ก็ลาไปพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะทั้งคุณสุนี
2: ผู้เป็นสุนีอาจารย์วีระวันแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์ลาผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะอ๋อวันนี้หวยออกนะขอให้ทุกคน
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดย FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันค่ะในวันเสาร์ที่2พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลหน้า1ของหนังสือพิมพ์มาแล้วค่ะรับชมรับฟังกันได้นะคะทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเสด็จร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนณพระราชวังกรุงสต็อกโฮล์มนะครับก็มีภาพหัวข่าวแล้วก็มีภาพประกอบในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับภาพประกอบจากข่าวสดครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการแก่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศและบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมในพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนทรงเป็นชกภาพเมื่อ30เมษายน2569นะครับส่วนไทยรัฐนะครับภาพประกอบครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉายพระรูปร่วมกับสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนสมเด็จพระราชินีซิลเวียและพระราชอาคันตูกะพระราชวงศ์ยุโรปที่เสด็จร่วมงานพระราชพิธีวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16ณพระราชวังหลวงกรุงสต็อกโฮล์มเมื่อ30เมษายนนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับฉลองพระองค์พระราชินีต่างชาติชื่นชมฉายพระรูปหมู่งานคิงสวีเดนประสบนิกรไทยในสวีเดนและประเทศไทยปลื้มปิติพระบรมีในหลวงพระราชินีทรงฉายพระรูปร่วมกับสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนและสมเด็จพระราชินีซิลเวียพร้อมด้วยพระราชอาคันตูกะพระราชวงศ์ยุโรปขณะเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนเพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ80พรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16ระหว่างวันที่29เมษายนถึง2พฤษภาคมชาวสวีเดนและสื่อต่างชาติชื่นชมพระสิริโฉมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฉลองพระองค์ชุดผ้าไทยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจและเฝ้ารอชมว่าจะฉลองพระองค์ชุดไทยที่งดงามขนาดไหนในงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำโดยจะเสด็จกลับถึงประเทศไทย2พฤษภาคมครับ
1: มากันที่เรื่องของนายราเชนศิลปะรายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกันค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะเจ้าตัวออกมาบอกว่าเตรียมจะยื่นหนังสือลาบวชตามระเบียบราชการค่ะมีกำหนดเข้าพิธีอุปสมบท25พฤษภาคมจำพรรษาจนถึง23มิถุนายนที่วัดป่าบ้านตาดในจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งก็เป็นความตั้งใจส่วนตัวที่วางแผนไว้ล่วงหน้าหลังเกษียณอายุก็จะอุปสมบทฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมปกติเป็นคนเข้าวัดทำบุญอยู่แล้วสำหรับระยะเวลา

0: หากอุปสมบทคือ1เดือนค่ะและเมื่อลาสิกขาแล้วหนังสือละออกจากราชการก็จะมีผลพอดีนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ยังบอกด้วยว่าต้องการอยู่ในความสงบไม่ประสงค์ให้มีการพูดถึงเกี่ยวกับการโยกย้ายตำแหน่งที่เกิดขึ้นนำไปโยงว่าเป็นประเด็นทางการเมืองและย้ำว่าครอบครัวบอบช้ำมากแล้วก็อยากให้เรื่องนี้ทั้งหมดยุติแต่เพียงเท่านี้ค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ค่ะประกาศปวด25พฤษภาคมราเชละทั้งโลกยุติดราม่าปมฝนหลวงผู้ใช้แรงงานเรียกร้องรัฐบาล8ข้อตั้งกองทุนเพิ่มค่ารักษาพยาบาลราเชนขอยุติดราม่าเผยครอบครัวขอไม่ให้ยุ่งอีกไม่มีอะไรต้องพูดแล้วจากนี้จะขอลาบวชค่ะ
1: ส่วนประเด็นการเมืองนะครับมีความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีออกมาป้องนางสุภชีสุธรรมพันธ์ครับหลังจากโดนกระแสดราม่าโดยนายกมั่นใจคนที่โดนพี่แต๋มจะหงายท้องแน่นอนทุกรายนะครับยืนยันไม่ต้องเสริมทัพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติเอาอยู่นะครับมองว่ายังขับเคลื่อนงานทำงานได้เมินคนวิจารณ์เป็นพวกไม่หวังดีกับรัฐบาลอยู่แล้วนะครับดูรายละเอียดเรื่องนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีออกมาป้องนางสุภชีหลังโดนกระแสดราม่านะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหยอกชวนนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปรับสดขายทุเรียนส่วนกรณีที่นางสุภชีถูกโซเชียลโจมตีเรื่องการทำงานโดยทั้งสองคนไปเจอในงานไทยช่วยไทยที่บางใหญ่ซิตี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันว่านางสุภชีนั้นทำงานหนักมากๆและไม่มีท้อมีแต่ลุยอย่างเดียวจนต้องเตือนให้พักผ่อนบ้างพร้อมกับระบุว่าไม่ต้องหาคนมาช่วยเสริมทีมเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพและการขับเคลื่อนงานที่ยังเป็นไปด้วยดีครับนายกรัฐมนตรีกล่าวติดตลกว่าไม่เป็นห่วงเรื่องมรสุมข่าวลือเพราะว่านางสุภชีเป็นคนแข็งแกร่งและหากโต้กลับเมื่อไหร่ฝ่ายที่โจมตีอาจถึงขั้นจุกหรือว่าหงายท้องขาชี้ฟ้าพร้อมย้ำว่าการทำงานในรูปแบบปัจจุบันที่มีทั้งข้าราชการประจำและก็ทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจอย่างนายสันติธารเสถียรไทยสามารถตอบสนองนโยบายได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วครับจึงขอให้ประชาชนไม่ต้องฟังเสียงเหน็บแนมจากฝ่ายที่ไม่เคยปรารถนาดีประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวใหญ่นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าอนุทินป้องสุภจีคิกออฟไทยช่วยไทยพลัสจองคิวรถพุ่มพวง 30,000 คนเรื่องไกลยื่นกกต.สอยสุริยะผิดจริยธรรมเด้งอธิบดีฝนหลวงอนุทินตรวจป้องสุภจีทำงานหนักจะตายไม่ต้องตั้งทีมองคลักษ์เตือนพวกออกมารุมถล่มระวังจะเจอเสิร์ฟกลับมีจุกไหงท้องขาชี้ฟ้ากันเป็นแถวนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าเบรกพรรคเศรษฐกิจและพปชร.อย่าทึกทักเป็นพรรคร่วมแค่อยู่ในซีกรัฐบาลรัฐบาลจุดพลุคิกออฟไทยช่วยไทยพลัดคนแห่จองคิวรถพุ่มพวงกว่า 30,000 รายเรื่องไกลยื่นกกต.สอยสุริยะปมฝ่าฝืนจริยธรรมแฉชุดอนุสั่งติดกำไร EM ทักษิณแต่ไม่มีกฎห้ามนะครับเป็นกุนซือการเมืองก็รวมๆประเด็นข่าวการเมืองเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในช่วงต่อไปให้คุณผู้ฟังรับทราบด้วยครับ
0: ขณะที่นายเรืองไกรลิขิตวัฒนะค่ะนักกฎหมายอิสระก็ไปยื่นคำร้องนะคะต่อไปรษณีย์ส่งไปยังกกต.ค่ะเพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจยกย้ายนายราเชนไปเป็นผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงว่าการกระทำนี้เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะตัวฐานไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอันร้ายแรงอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งนายสุริยะได้สัมภาษณ์ต่อสื่อยอมรับว่าหลานตัวเองติดต่อไปยังนายราเชนเพื่อขอดูงบประมาณปี70ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขณะที่นายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินก็เดินทางมายื่นคำร้องต่อปปช.ให้ขอไต่สวนและวินิจฉัยนายสุริยะและพวกกรณียอมรับว่าหลานเข้ามาก้าวก่ายการบริหารราชการในกรมฝนหลวงจนกลายเป็นกรณีพิพาทสุ่มเสี่ยงต่อการขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะมากันที่พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของแนวหน้าค่ะยื่นร้องกกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญเชื่อสุริยะหลังเด้งอธิบดีฝนหลวงเรืองไกลกัดไม่ปล่อยผิดจริยธรรมร้ายแรงราเชนพึ่งผ้าเหลืองลาบวช1เดือนยุติปัญหาค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้าครับเมื่อวานนี้วันแรงงานแห่งชาตินะครับ27องค์กรนัดรวมพลังยื่น8ข้อเรียกร้องขณะที่กลุ่มเครือข่ายแรงงานก็ยื่น9

0: ข้อเรียกร้องนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับว่าข้อเรียกร้องนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างช่วงหน้าครับ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลด

0: ข้าค่าอาหารสสตอนนี้บอกว่ารวยไม่ไหวแล้วนายกช่วยด้วยขอให้รัฐปรับเงินเดือนพนักงานและที่ภาษากิจ 10% หลังเงินเดือนข้าราชการแซงหน้าไปแล้วทั้งนี้ข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ8ข้อนะครับยึดข้อเรียกร้องเดิมของหลายปีที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมมุ่งเน้นด้านความมั่นคงและสวัสดิการผู้ใช้แรงงานครับอย่างเช่นขอให้จัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงเป็นหลักประกันให้กับลูกจ้างกรณีนายจ้างปิดกิจการโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเพิ่มค่าคลอดบุตรจาก 15,000 บาทเป็น 30,000 บาทขยายอายุผู้ที่เริ่มสมัครเป็นผู้ประกันตนจากเดิมไม่เกิน60ปีเป็นไม่เกิน70ปียกเว้นภาษีเงินได้จากเงินก้อนสุดท้ายที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างไม่เกิน1ล้านบาทผลักดันให้ไทยรองรับอนุสัญญา ILO ฉบับที่87และ98ซึ่งเรียกร้องมานาน20ถึง30ปีแต่ว่าไม่มีความคืบหน้านะครับขณะที่สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยครับรวมถึงสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เขาก็จัดกิจกรรมวันกรรมกรสากลด้วยนะครับเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปทำเนียบยื่นข้อเรียกร้องเชิงนโยบายต่อนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันกรรมกรสากล9ข้อนะครับอาทิขอให้แก้ปัญหาพลังงานเช่นน้ำมันก๊าซไฟฟ้าสินค้าราคาแพงซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนขอให้รัฐบาลให้สัตยาบันองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้เท่ากันทั้งประเทศเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดเช้าวันนี้ครับสำหรับประเด็นนี้นะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอวครับรวมถึงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานเนื่องในวันแรงงานสากลระหว่างการรับฟังความคิดเห็นด้านแรงงานที่ลานคนเมืองสารวัตรการกทมเมื่อวานนี้ครับพาดหัวข่าวข่าวสดครับแรงงานที่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ712บาทชุมนุมเมเดย์เรียกร้อง9ข้อหนูขอดูเหตุผลเพื่อไทยจัดเวทีรับฟังเครือข่ายผู้ใช้แรงงานชุมนุมเดินขบวนวันแรงงานยื่น9ข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลครอบคลุมเศรษฐกิจสิทธิและสิ่งแวดล้อมพร้อมขอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ712บาทแก้ปัญหาพลังงานยุติแปลรูปรัฐวิสาหกิจแปลรูปประกันสังคมจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบนายกอนุทินระบุทุกอย่างต้องมีเหตุผลต่อข้อเรียกร้องขึ้นค่าแรงด้านยศชนันปราศัยที่ลานคนเมืองชี้รัฐต้องยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานรับมือเศรษฐกิจเทคโนโลยีเร่งอัพสกิลรีสกิลพรรคเพื่อไทยออกแถลงการย้ำคุ้มครองสิทธิพัฒนาประกันสังคมและยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงครับ
1: เช่นเดียวกันกับในมติชนนะคะยศชนันรับ8ข้อวันเมเดย์พรรคประชาชนร่วมทวงประชาสังคมผู้ใช้แรงงานยื่น8ข้อเรียกร้องวันเมเดย์ทวงค่าจ้างเป็นธรรมเพิ่ม2ปมเร่งด่วนยศชนันตั้งกรรมการติดตามข้อเสนอทันทีค่ะส่วนเรื่องของค่าไฟเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ต้องตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะคะว่าประชาชนนั้นจะต้องจ่ายค่าไฟอย่างไรเมื่อมีการปรับโครงสร้างราคาค่าไฟใหม่นายกบอกว่าจ่ายค่าไฟถูกลงมากกว่าปัจจุบันค่ะโดยเอาแสงแดดมาเปลี่ยนเป็นเงินเอาแสงแดดมาเป็นโซล่ารูฟประชาชนใช้เหลือรัฐก็ซื้อคืนเพื่อนำไปใช้ที่อื่นค่ะซึ่งเหมือนกับการปฏิรูปโครงสร้างการไฟฟ้าไปยังประชาชนด้วยเมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ทำให้โซล่ารูฟนั้นถูกลงไปเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่ายขึ้นนายกตอบว่าเป็นหลักดีมานด์ซัพพลายค่ะเหมือนกับโทรศัพท์มือถือในช่วงแรกๆที่เพิ่งจะเข้ามาเครื่องหนึ่งก็200,000กว่าบาททุกคนก็ต้องใช้แข่งกันทำให้คุณภาพดีซึ่งปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือทั่วไปราคาแค่400บาทแต่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนขณะที่ประชาชนนั้นจะต้องยอมรับค่าไฟแพงไปก่อนหรือเปล่านายกตอบว่านี่ถูกลง200หน่วยแรกสำหรับคนทั่วไปค่ะทุกคนได้เท่ากันหมดเหลือ3บาทต่อหน่วย200หน่วยถึง400หน่วยคิดเป็นขั้นบันไดส่วน400หน่วยขึ้นไปก็จะเป็นอีก1ราคาถือว่าเป็นการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขหลายระบบในประเทศไทยก็ทำแบบนี้นะคะพาดหัวข่าวค่ะประเด็นรวมไปถึงไทยช่วยไทยด้วยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะปภ.กางแผนติดทั่วไทยโซล่ารูฟช่วยแบ่งเบาภาระอนุทินยันอนาคตราคาลดชัวร์การันตีสูตรค่าไฟถูกลงแน่นอนอนุทินลั่นทำเต็มที่ปรับโครงสร้างค่าไฟใหม่ถูกลงแน่แย้มอนาคตโซล่ารูฟถูกลงเหมือนมือถือในอดีตเครื่องละเกือบ 200,000 ปัจจุบันเหลือเครื่องละ400บาทบุกบางใหญ่เดินดูสินค้างานไทยช่วยไทยช็อปกระจายขณะที่สสพักส้มบริการเข็นรถเข็นใส่ของบอกไม่ใช่ฝ่ายค้านเป็นประชาชนมาช่วยกันด้านพม.กลางแผนประหยัดพลังงานเร่งติดโซล่ารูฟท็อปศูนย์สถานบ้านนิคมทั่วประเทศช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่ะ
0: ซึ่งไทยช่วยไทยเมื่อวานนี้เปิดอย่างคึกคักเนื่องในวันแรงงานด้วยนะครับ

0: ก็จะจัดกิจกรรมนี้นะครับเพื่อจะลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนครับอย่างเช่นที่ขอนแก่นเองเนี่ยบริเวณศาลาประชาคมเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมไทยช่วยไทยคึกคักเลยครับไปด้วยประชาชนที่มาเลือกสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดภายในงานมีสินค้าจําเป็นต่อชีวิตประจําวันหลากหลายครับไข่ไก่ข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มรวมไปถึงของใช้ในครัวเรือนน้ํายาล้างจานน้ํายาซักผ้าส่วนใหญ่ลดราคา 10-15% แล้วก็ยังมีโปรโมชั่น1แถม1ด้วยเช่นเดียวกับที่ภาคใต้นะครับที่สงขลาเองตลาดนัดคนไทยยิ้มได้หน้าสารกลางจังหวัดนะครับก็มีกิจกรรมรถพุ่มพวงพช.ช่วยนะครับประชาชนลดค่าใช้จ่ายนะครับในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดแล้วก็ทุกหน่วยงานราชการทั่วประเทศจัดกิจกรรมพร้อมกันนะครับมีภาพข่าวแล้วก็พาดหัวข่าวประกอบอยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐขออภัยฮะข่าวสดครับเป็นภาพของนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับรวมทั้งนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์เดินชมงานไทยช่วยไทยที่ตลาดบางใหญ่ซิตี้นนทบุรีครับซึ่งจัดขึ้นพร้อมกัน878อำเภอทั่วประเทศเป็นวันแรกเมื่อวานนี้คึกคักทุกพื้นที่เลยนะครับพาดหัวข่าวข่าวสดครับแห่ช็อปคึกคักไทยช่วยไทยลดพันรายการรับเปิดเทอมรัฐบาลจับมือผู้ประกอบการ49แห่งจัดโครงการ Back to School 2026ลดราคาสินค้า 1,000 รายการทั้งชุดนักเรียนรองเท้าอุปกรณ์การเรียนพร้อมโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ผู้ปกครองช่วงใกล้เปิดเทอมเริ่ม30เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้ขณะที่กิจกรรมไทยช่วยไทยเปิดขายสินค้าเครื่องใช้ที่จำเป็นวันแรก878อำเภอทั่วประเทศคึกคักชาวบ้านแห่หาซื้อสินค้าตลอดทั้งวันนายกอนุทินควงสุภจีตรวจงานไทยช่วยไทยที่บางใหญ่ซิตี้ยันสินค้าไทยช่วยไทยมีมาตรฐานเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพชาวบ้านครับ
1: ขณะที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็การเพิ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการเร่งเตรียมความพร้อมค่ะซึ่งก็จะได้ข้อสรุปเรื่องเม็ดเงินงบประมาณในการดำเนินการก็จะนำเสนอครม.ในทันทีค่ะโดยมีการประชุมไปเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะคะงบประมาณที่จะมาสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขงบประมาณในส่วนราชการในการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาผูกพันงบประมาณปี69ไม่ทันตามกำหนด30เมษายนว่ามีอยู่เท่าไหร่ค่ะเพื่อโอนไปใส่ในพ.ร.บ.โอนงบประมาณโดยจะต้องนำส่วนนี้คำนวณก่อนจึงจะตัดสินใจอีกครั้งว่าดำเนินการออกพ.ร.ก.กู้เงินในวงเงินเท่าใดและจะมีการนำรายละเอียดทั้งหมดเข้าที่ประชุมครม.เศรษฐกิจนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันอีกครั้งโดยหลังจากนั้นก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในวันที่5พฤษภาคมต่อไปค่ะซึ่งนายกก็บอกว่าความชัดเจนของการประชุมครม.เศรษฐกิจเนื่องจากว่าวันจันทร์ที่4พฤษภาคมเป็นวันหยุดก็คงต้องเลื่อนไปสัปดาห์หน้านะคะไม่มีอะไรตายตัวจะต้องประชุมครม.เศรษฐกิจทันทีเพราะว่าเพิ่งตั้งองค์ประกอบเสร็จเดี๋ยวจะให้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปตั้งระเบียบวาระที่เป็นวาระประจำนะคะวาระอะไรที่ต้องแต่ไม่มีกฎระเบียบว่าอะไรจะต้องผ่านครม.เศรษฐกิจถึงจะเข้าครม.วันอังคารได้ค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ในแนวหน้านะคะคึกคักทั่วประเทศคิกออฟไทยช่วยไทยแห่ซื้อสินค้าราคาถูกคึกคักทั่วประเทศคิกออฟไทยช่วยไทยเอกนิติระบุยังไม่ชงไทยช่วยไทยพลัสเข้าครม.5พฤษภาคมนี้แจ้งเร่งหารือสำนักงบประมาณสรุปตัวเลขงบประมาณเบิกจ่ายล่าช้าก่อนพับเข้าพ.ร.บ.โอนงบประมาณพร้อมตัดสินใจเคาะวงเงินออกพ.ร.ก.กู้เงินก่อนชงครม.เศรษฐกิจพิจารณาอนุทินเร่งดันพ.ร.ก.กู้เงินเข้าครม.อังคารหน้าเผยไม่จำเป็นต้องเข้าครม.เศรษฐกิจก่อนนายกช็อปกระจายคิกออฟไทยช่วยไทยที่ตลาดบางใหญ่นนทบุรีย้ำสินค้ามีคุณภาพราคาถูกขณะที่บรรยากาศการจับจ่ายสินค้าของประชาชนในหลายจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักค่ะ 7:50 นพักกันครู่ค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงาน

0: งสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะมีประเด็นของนายทักษิณอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะหลังจากที่คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษมีมติให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในผู้ต้องขังเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ได้รับการพักโทษแต่พ่วงเงื่อนไขการติดกำไร EM จนกว่าจะพ้นโทษ9กันยายนค่ะขณะที่นายทักษิณและครอบครัวรวมถึงทนายความต่างก็ตั้งข้อสงสัยถึงคุณสมบัติของนายทักษิณเนื่องจากอายุกว่า70ปีมีโรคประจำตัวต้องใช้ยารักษาโรคกลับต้องถูกติดกำไร EM นะคะจนกว่าจะพ้นโทษซึ่งแหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมค่ะบอกว่าที่ผ่านมาผู้ต้องขังเด็ดขาดสูงวัยอายุเกิน70ปีได้รับการพักโทษมักจะไม่ถูกเงื่อนไขต้องติดกำไร EM เนื่องจากมักประสบปัญหาด้านสุขภาพค่ะจึงไม่ค่อยมีเงื่อนไขให้ต้องติดกำไร EM แต่ว่าในกรณีของนายทักษิณทราบว่าเป็นการหารือกันภายในและมีมติออกมาแม้ว่ามติของอนุกรรมการปัจจุบันจะชี้ชัดว่านายทักษิณจำเป็นต้องติดกำไร EM จนกว่าจะพ้นโทษแต่ว่าตามหลักการแล้วค่ะผู้ถูกคุมความประพฤติยังสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ขอรับการพิจารณาปลดกำไร EM ได้นะคะประเด็นนี้ค่ะอยู่ในมติชนกระทรวงยุติธรรมแจงสั่งติดกำไร EM ทักษิณชี้ยังมีสิทธิ์ยื่นร้องขอปลดออกได้ทักษิณมีลุ้นได้ปลดกำไร EM ก็เป็นพาดหัวข่าวจริงๆก็รวมๆไปกับเรื่องของการเมืองในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยค่ะ
1: มีข่าวเมื่อวานนี้นะครับว่าศาลอาญาพิพากษาจำคุกไฮโซฮูนิโรธพิริยะรังสรรค์บุตรชายของนักการเมืองชื่อดัง132ปี6เดือนครับคดีฟอกเงินเปิดเว็บพนันแต่ว่าหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาก็โดนออกหมายจับด้วยนะครับคดีนี้มีผู้ต้องหารวมกันทั้งหมด9คนด้วยกันนะครับซึ่งศาลพิพากษาว่าจำเลยที่1ถึงจำเลยที่5และจำเลยที่7มีความผิดฐานร่วมกันช่วยกันประกาศโฆษณาหรือว่าชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันลงโทษจำคุกจำเลยที่1และจำเลยที่4คนละ3เดือนปรับจำเลยที่2ที่3ที่5และจำเลยที่7คนละ 3,000 บาทฐานร่วมกันฟอกเงินลงโทษจำคุกจำเลยที่1รวม15ปี32เดือนจำคุกจำเลยที่4เป็นเวลา132ปี6เดือนแต่เมื่อรวมโทษจำคุกทุกกระทงแล้วนะครับก็ให้จำคุกจำเลยที่4มีกำหนด20ปีเพราะว่าโทษสูงสุดคดีนี้20ปีนะครับปรับจำเลยที่2เป็นเงินล้านกว่าบาทครับจำเลยที่3ปรับไป2ล้านจำเลยที่5ปรับเป็นเงิน13ล้านนะครับจำเลยที่7ปรับเป็นเงิน3ล้านกว่าบาทจำเลยที่6และจำเลยที่9มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนผู้อื่นร่วมกันช่วยประกาศโฆษณาหรือว่าชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันจำคุกจำเลยที่6และจำเลยที่9คนละ2เดือนฐานเป็นผู้สนับสนุนรวมถึงอายัดยึดทรัพย์เป็นรถหรูแล้วก็ที่ดินประกอบด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับจำคุก132ปีไฮโซฮูลูกอดีตสว.คดีเปิดเว็บพนันพ่วงฟอกเงินพวกอีก8คนมีทั้งจำทั้งปรับศาลจำคุก132ปี6เดือนเอาผิดไฮโซฮูณโรธพิริยะรังสรรค์ลูกชายอดีตสว.เปิดเว็บพนันออนไลน์ฟอกเงินแต่รวมโทษทุกกระทงแล้วให้จำคุก20ปีส่วนจำเลยอื่นอีก8รายจำคุกลดหลั่นกันไปพร้อมปรับเงิน1ล้านถึง13ล้านบาทครับ
0: มากันที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันของสหรัฐค่ะบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีพรรควิจารณ์ความพยายามของสภาคองเกรสมุ่งจำกัดอำนาจการประกาศการทำสงครามแต่แสดงความเชื่อมั่นว่าพลังราคาพลังงานจะลดลงเมื่อใดก็ตามที่สงครามยุติอย่างถาวรภายใต้เงื่อนไขว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ตามกฎหมายอำนาจสงครามฉบับปี2516มีกำหนดกรอบเวลาไว้60วันสำหรับการใช้มาตรการทางทหารโดยไม่ได้รับอนุมัติจากสภาคองเกรสซึ่งหากอ้างอิงตามกฎหมายนี้ค่ะสงครามอิหร่านจะกำหนด60วันในวันที่1พฤษภาคมนั่นหมายความว่าหลังจากนี้ทุกปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐจะเกี่ยวข้องกับอิหร่านต้องได้รับการอนุญาตจากสภาคองเกรสแต่ก็ยังมีความสับสนในสภาคองเกรสเกี่ยวกับวันที่ที่แน่นอนอยู่นะคะแหล่งข่าวระดับสูงของรัฐบาลทรัมป์บอกว่าการทำสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสิ้นสุดนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิง7เมษายนดังนั้นหากผู้นำสหรัฐต้องการดำเนินการต่อไม่มีความจำเป็นจะต้องขอความเห็นชอบจากคองเกรสอีกค่ะขณะที่ทรัมป์เองก็กล่าวเพียงว่าการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับเงื่อนไขของกันและกันอาจจะทำให้การสู้รบกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งและมีรายงานว่าทรัมป์รับฟังการรายงานสรุปประมาณ45นาทีจากผู้

0: ู้บัญชาการศูนย์บัญชาการภูมิภาคกลางพลเอกแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งนะคะประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมสหรัฐเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ในการรื้อฟื้นปฏิบัติการต่ออิหร่านแต่ในทางฝั่งอิหร่านค่ะก็มีรายงานด้วยว่ากำลังฟื้นฟูขีดความสามารถทางการทหารเพื่อเพิ่มการใช้ชุดขีปนาวุธและคลังแสงยุทโธปกรณ์ที่ถูกซ่อนเอาไว้หรือว่าถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังออกมาโจมตีอีกครั้งและมีการรื้อฟื้นประกาศเดินหน้าสงครามต่ออิหร่านอีกครั้งหลังจากที่ทรัมป์นั้นก็เตรียมสำหรับการเปิดฉากโต้กลับทันทีนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะจับตาสงครามระอุอิสราเอลขู่ถล่มใหม่อิหร่านเมินขนอาวุธพร้อมตอบโต้ทันทีอิหร่านประกาศพร้อมรบเตรียมกู้ขีปนาวุธและคลังแสงยุทโธปกรณ์ที่ถูกซ่อนเอาไว้หลังอิสราเอลลั่นจะโจมตีอิหร่านอีกครั้งระบุภารกิจยังไม่สิ้นสุดต้องกำจัดกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ให้ได้ส่วนทรัมป์รับฟังแผนยุทธศาสตร์ใหม่ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านเผยสหรัฐเตรียมถอนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford ออกจากการประจำการในตะวันออกกลางกลับฐานที่เวอร์จิเนียในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมค่ะ
1: เมื่อวานนี้ครับเกิดพายุพัดถล่มงานคอนเสิร์ตพัดป้ายยักษ์ทางเข้างานล้มพังทับประชาชนที่รอชมคอนเสิร์ตบาดเจ็บไป11คนและที่น่าเสียใจครับมีคนเสียชีวิต1คนเป็นงานวันไหลนะครับที่สระบุรีนะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับบรรดาผู้เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตงานวันไหลสงกรานต์ที่ตลาดพงศิริตำบลโคกสว่างอำเภอเมืองสระบุรีช่วยกันยกซุ้มป้ายขนาดใหญ่ที่ถูกลมพายุพัดพังถล่มลงมาทับผู้ร่วมงานครับมีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก11รายพาดหัวข่าวของไทยรัฐครับป้ายยักษ์ล้มทับสยองดับ1เจ็บ11จอดอิทธิฤทธิ์พายุฤดูร้อนถล่มเหนืออีสานอ่วมปล่องเมนหักบ้านพังขอนแก่นอ่วมพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านพังกว่า350หลังเร่งตั้งจุดอพยพรองรับผู้ได้รับผลกระทบโคราชลมแรงพัดกระหน่ำปล่องเมนวัดหักโค่นเคราะห์ดีไม่มีใครบาดเจ็บขณะที่เชียงใหม่พายุกระหน่ำบ้านพังเสียหายกว่าร้อยหลังเร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือระทึกพายุถล่มงานวันไหลสระบุรีซุ้มป้ายยักษ์พังทับโจดูคอนเสิร์ตดับ1บาดเจ็บ11ตำรวจเร่งสอบสรุปสาเหตุผู้จัดยืนยันดูแลผู้บาดเจ็บและรับผิดชอบเต็มที่สุภชีช่วยซับน้ำตาชาวสวนทุเรียนสั่งช่วยเหลือเยียวยาอุตุเตือนรับมือฝนตกหนักไปจนถึง7พฤษภาคมนี้ครับ
0: ในขณะที่ทางกรมอุตุก็บอกนะคะว่าช่วงนี้ค่ะตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องของฝนจะลดลงค่ะอย่างภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับลมกระโชกแรงนะคะภาคอีสานก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10เช่นเดียวกันภาคกลางภาคตะวันออกค่ะภาคตะวันออกนี่มีฝนร้อยละ20นะคะภาคใต้ร้อยละ30ส่วนภาคกลางร้อยละ10ค่ะเช้าวันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครก็ชุ่มฉ่ำกันไปหลายพื้นที่เลยค่ะ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวครับน้องแอนพจนาถและผมณรงค์ชันทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เครือบุกเดี่ยวชิงทอง23บาทมูลค่ากว่า 1,600,000 ในห้างเมืองสมุทรสาครช่วงค่ำวันนี้ศูนย์วิทยุ191กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครรับแจ้งมีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวเข้าชิงทองรูปพรรณที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพซึ่งตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอกชัยหมู่4ตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจึงรีบประสานสถานีตำรวจภูธรโคกขามให้เข้าตรวจสอบเมื่อตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่พบพนักงานร้านขายทองยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอาการตกใจเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายเป็นชายสูงประมาณ170ซมสวมเสื้อลายแมนใส่หมวกม่วงปิดบังใบหน้าเดินเข้ามาในร้านชักอาวุธปืนพกสั้นแบบอัตโนมัติขึ้นมาข่มขู่พนักงานจากนั้นกระโดดข้ามตู้กระจกใช้มือดึงเอาทองรูปพรรณที่อยู่ในตู้กระจกด้านหลังเสร็จแล้วกระโดดข้ามตู้กระจกออกมาวิ่งหลบหนีจากที่เกิดเหตุลงบันไดไปที่ชั้น1ของห้างก่อนที่จะขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปขณะที่ทรัพย์สินที่ถูกชิงไปเป็นทองรูปพรรณรวมแล้วน้ำหนัก23บาทหรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 1,610,000 บาทตำรวจจึงเก็บหลักฐานตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีพบวัตถุคล้ายพารามอเตอร์ตกยอดเขาวังไซจังหวัดระยองเวลา 21 นาฬิกาที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานมีผู้พบเห็นวัตถุปริศนาตกลงจากท้องฟ้าบริเวณเขาวังไซตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองจากการสอบถามผู้พบเห็นคนเหตุการณ์คนแรกเป็นพลเมืองดีซึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดในช่วงเวลาเกิดเหตุพลเมืองดีรายนี้แวะพักในพื้นที่ตำบลกระแสบนก่อนจะขับรถออกจากจุดที่พักเข้าสู่ถนนใหญ่ในจังหวะนั้นกล้องหน้ารถสามารถบันทึกภาพวัตถุบางอย่างโดยมีลักษณะคล้ายพารามอเตอร์พร้อมร่มชูชีพกำลังพุ่งตกลงสู่ยอดเขาวังไซอย่างรวดเร็วพลเมืองดีคนดังกล่าวไม่ได้นิ่งนอนใจรีบขับรถวนกลับไปที่อบต.กระแสบนเพื่อขอความช่วยเหลือโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอบต.เป็นผู้ประสานงานพาไปพบผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลและเปิดคลิปหลักฐานจากกล้องหน้ารถให้ดูนายพานุพงศ์สุนทราพรผลเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยพุทธศาสตร์อำเภอแกลงเล่าว่าตนได้รับแจ้งในเวลา 19 นาฬิกามีเครื่องร่อนตกอยู่ที่ยอดเขาวังไซตำบลกระแสบนจึงนำทีมกู้ภัย50นายแบ่งเป็น4ทีมกระจายค้นหาโดยเริ่มจากสุสานกุ้ยอิงและประสานขอกำลังเสริมซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยปลวกแดงนำทีมทั้งหมด10คนพร้อมโดรนตรวจจับความร้อนออกร่วมค้นหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: ทำทีเพื่อรถทำร้ายเพื่อคุณ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลง คลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้าน

0: วัยพจน์เพชรสุพรรณแม่ดอกบัวแดงรักมา5ปีสอนเพชรอื้อๆๆออสุดสุดยอดจริงๆ
1: ลูกคอ
0: โอ้แล้วก็พุ่มพวงดวงจันทร์นักรบชายแดนอันนี้การอายุ15 16มั้งเนาะ
1: น่าจะประมาณนั้น
0: โอ้เสียงยังใสเด็กๆอยู่เลย
1: คือสมัยก่อนนี้ต้องบอกว่าเพลงที่พี่เพิ่งร้องประมาณนี้ก็น่าจะอยู่10กว่าๆทั้งนั้นเลยค
0: ่ะสุดยอดคนอัจฉริยะเป็นอย่างนี้แหละเก่งเก่งมากๆเลย
1: ค่ะต้องถามว่าเมื่อเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วสงกรานต์ไปไหนกันบ้าง
0: พี่อยู่กรุงเทพตลอดไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับเชียงใหม่เลย
1: ค่ะ
0: ฝุ่นเยอะ
1: เยอะใช่ไหม
0: ใช่ใจก็เห็นข่าวเขาก็เล่นน้ำกันโอ้โหคนเยอะแยะเลย
1: ปีนี้เป็นอะไรที่แบบคึกคืนมาก
0: สงกรานต์เน
1: า
0: ะ
1: สงกรานต์คึกคืนกับเทศกาลมากแล้วก็ต้องบอกหลากหลายเรื่องราวที่เราเห็นตามข่าวต่าง
0: ๆ
1: ของมีงานมีงานวันที่13
0: ดีมาก
1: ก็ไปลำวงงานลำวงและหลังจากนั้นก็จะเห็นภาพบรรยากาศต่างๆซึ่งการแต่งตัวของวัยรุ่นแล้วก็การเมาย
0: ังเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมหนักกว่าเดิมปีนี้รุนแรงกว่าเดิม
0: เนี่ยแต่เขาไม่เคยมีข่าวเหมือนทุกๆปีทุกปีนี
1: ่ก็มีแหละแต่ว่าบางทีอาจจะแบบข่าวในโซเชียลเพราะว่าทำรายการทีวีต่างๆตามสื่อต่างๆก็จะไม่ค่อยออกมาออกแต่ส่วนมากจะเห็นในโซเชียลมากกว่าเพราะว่าคือทุกคนก็มีโทรศัพท์มันของตนตัว
0: โอ้โหอะไรนิดอะไรหน่อย
1: แชร์
0: ถ
1: ่
0: ายคลิปถ่ายแชร์
1: ถ่ายและแชร์ถ่ายและแชร์อะไรเงี้ยคือแบบจะเห็นเหตุการณ์ปุ๊บก็จัดกันเลยคือต้องบอกว่าต้องเข้าไปนั่งดูใน TikTok อ่ะคือสารพัดเรื่องราวในแบบคือทุกคนเจอจากฤทธิ์เมาเข้าไปพอเมาส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นจริงๆนะแต่ส่วนมากรุ่นใหญ่ๆจะอยู่นี่ถนนข้าวสารกันนี
0: ่ยังนั่นอยู่เหมือนเดิม
1: โอ้โหแล้วก็
0: สีลมสองที่
1: โอ้โห
0: เห
1: ็
0: นมั้ย
1: ถึงได้บอกว่าเป็นอะไรที่แบบคนไม่ไปต่างจังหวัดแต่คนแออัดอยู่ในเมืองแออัดอยู่ในเมืองแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าอื้อหือมันว่าวิวเกินไปกับยุคนะมีความรู้สึกว่าปีนี้วัฒนธรรมการแต่งตัวเนี่ยมันโอ้โหรุนแรงมากอ่ะ
0: ทุกปีมีถ้าแต่งตัวว่าวิวอย่างนี้นะ
1: ทุกปีเราจะโดนห้ามไงว่าห้ามแต่งตัวโป๊ไปเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ย
0: ปีนี้ก็ห้ามปีนี้ก็ห้ามแต่เขาไม่ฟังกันอ่ะ
1: เขาไม่ฟังนะบางคนนุ่งจีสติง
0: มันไม่ถูกกฎหมายอ่ะต่อให้ไม่มีสงกรานต์มันก็ไม่ได้มันนุ่งแบบนี้มัน
1: บางทีแบบว่าคือไม่รู้จะไปโชว์ใครจะไปโชว์ฝรั่งหรือจะไปโชว์ใครโชว์หุ่นเนาะมันก็ไม่ได้เพราะว่าคุณอย่าลืมนะคุณไม่ได้แบบยืนแค่15นาที
0: ทั้งวันนะ
1: ก็คุณยืนทั้งวันมันเป็นอะไรที่บอกว่าโอเคมันเป็นของเราซึ่งแบบเราจะให้ใครดูก็ได้แต่บางทีวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ประเพณีที่เราสวยงามของเราน
0: ี่งานวันไหลที่พัทยาที่พระประแดงหมดจบสิ้นหมดเลยเนาะไม่มีอะไรเลยเนาะ
1: หมดแล้วค่ะหมดแล้วก็หมดสิ้นเมษาก็ทุกอย่างก็หมดแล้วถึงได้บอกว่าพอเราเห็นเด็กรุ่นใหม่ใจกล้ามากขึ้นโอ้โหแล้วทุกวันนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าและยิ่งแบบต้องเข้าใจว่าพี่โลกสัญญกรรมมันเข้ามาแล้วอ่ะคือทุกคนทำขึ้นมาทำเพื่อโชว์โอ้โหให้มันมองกันไปสิ
0: ใช่ไหม
1: มันก็ต้อง
0: ทำมาแล้วทำมาแล้วต้องมองอะไรเงี้ย
1: ใช่คือแบบเป็นอะไรที่บอกว่าโอ้บลักกักในการ
0: อะไรบลักกัก

0: ไอ้ข้างบนไงไอ้เรื่องหน้าไม่ต้องพูดถึงข้างหน้านั้นเป็นเรื่องปกติทุกวันนี้หน้าเดิมไม่มีกันอยู่แล้วมันมีแต่แบบเรื่องสวยเรื่องงามกันเต็มที่แต่ไอ้ที่แบบว่ามันทำแบบล้นหลามอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเวลาไปไหนมาไหนที่บอกว่ามันไม่แปลกนะที่เหตุการณ์บ้านเมืองมันจะเกิดขึ้นมีความอันตรายมาก
1: คือเขาคงปล่อยนิดนึงอ่ะเพราะว่าหนึ่งเศรษฐกิจก็ไม่ดีคนมันก็เครียดใช้เงินใช้ทองกันแบบถึงเวลางานเทศกาลแบบเนี้ยเขาก็เออจะทำแล้วก็ทำเถอะแต่ความจริงผิดกฎหมายหมดเลยนะคะผิดกฎหมายทุกอย่างเลยที่ทำนะ
0: คือแบบว่ายิ่งแบบว่าเราจะให้ต่างชาติเขาไม่เห็นภาพลักษณ์ของเราแบบนี้เลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยทุกวันนี้บางทีต่างชาติเขาก็มาพูดถึงว่าประเทศไทยอ่ะผู้หญิงขายตัวเยอะที่สุด
1: เหรออ
0: ืมต่างชาติเขาพูดอยู่เขาบอกว่าเรายังบอกว่าโอ้โหจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคงจะเขาคงหาได้อะหาได้ซื้อได้อะไรเงี้ยเขาถึงได้พูดได
1: ้
0: นะส่วนมากเราก็จะมีแหล่งของเราแหละนะแหล่งที่พักของผู้หญิงเราอะมันก็มีอยู่แหละพัทยาเอ่ยภูเก็ตเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบสถานที่ต่างๆไม่กระทั่งในกรุงเทพแต่บางทีมันก็เขาเรียกอะไรมันก็จงแจ้งเกินไปเนาะบางทีมันก็จงแจ้งเกินไป
1: อ
0: ัน
1: นี้จะโทษตัวเขาเอง
0: แล้วก็เข้าใจว่าทุกคนต้องทำงาน
1: หาเลี้ยงครอบครัวใช่ใช่ใช
0: ่ก็เข้าใจทุกคนต้องมีอาชีพเป็นของตัวเองแต่ว่าบางทีก็วัฒนธรรมไทยของเราบางทีเราก็อยากจะให้อนุรักษ์กันไว้เพราะอย่างปัจจุบันเนี้ยเราอนุรักษ์ผ้าไทยเราก็คือชุดไทย
1: ใช่
0: เห็นไหมพระราชินีของเราโอ้โหไปใส่ต่างประเทศมันสวยงามมากเป็นอะไรที่แบบ
1: ต่างชาติยกย่องเนาะ
0: ยกย่องของเราสวยจริงๆวัฒนธรรมประเทศไทยเนี่ยไปลามาไหว้ยิ้มสวยประเทศไทยในวัฒนธรรมที่สวยงามที่สุดจริงๆแต่ว่าเราอย่าทำลายวัฒนธรรมประเทศเราเองเลยเนาะเพราะว่าขนาดเราไปประเทศอื่นอะเรายังรักษากฎหมายของเขาเลยวัฒนธรรมเขานู่นนี่นั่นเราอย่างแบบเรายังอยู่ในกฎของเขาแล้วประเทศไทยของเราอะเราอย่าทำลายดีกว่าแล้วเราแก่ไปเนี่ยมานั่งพูดตรงนี้
1: ไม่แก่ดีแล้วที่ว่าเตือนกันนะเรารู้เราผ่านอะไรมาเยอะก็เตือนเด็กรุ่นหลัง
0: เด็กรุ่นหล
1: ัง ส่วนมากที่ทำก็อายุน้อยๆทั้งนั้นแหละ
0: ใช่เด็กยังบางทียังคิดไม่ได้อะไรยังคิดไม่ได้แต่ก็ต้องบอกจะบอกว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนพ่อแม่ก็จะโกรธแล้วกูสอนแล้วมันไม่จำ
1: กูสอนแล้วมันไม่จำ
0: ไม่ทำให้คุ้น
1: กูสอนแล้วไม่จำเองธรรมดาธรรมดา
0: เป็นเรื่องของแบบว่าบางทีสังคมยุคใหม่สมัยใหม่คือแบบฉันแบบประชาธิปไตยคือฉันไม่สนใจฉันไม่แคร์อะไรเงี้ยแต่บางทีเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคนที่รับผิดชอบก็คือพ่อแม่อยู่ดีแหละ
1: ใช่
0: นะคะครอบครัวอยู่ดีซึ่งอย่างที่บอกว่าเราอย่าไปเก่งเราอย่าไปซ่าในเกินวัยซึ่งมันดูแล้วแบบมันจะทำให้เดือดร้อนคนอื่นไปด้วยนะคะยังไงก็ฝากวัฒนธรรมกันไว้ของเราสืบทอดกันไปต่อไปเรื่อยๆดีกว่า
1: หมดแล้วเนี่ยเทศกาลไม่มีแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีแล้วค่ะ
1: นู่นไปอีกทีกันนู่นลอยกระทงเลยอีกหลายเด
0: ือ
1: น
0: พฤษภามิถุนามิถุนากรกฎาค
1: มสิงหากันยาตุลาใช่ไหม
0: เทศกาลไม่มีช่วงนี้ก็จะมีแต่วันพระวันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเทศกาลของไทยต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าวันที่แบบว่าต่างชาติชอบมาก็คือวันลอยกระทงกับวันเทศกาลสงกรานต
1: ์ลอยกระทงลอยกระทงสงกรานต์
0: สงกรานต
1: ์ใช่ๆ
0: ลอยกระทงวันสงกรานต
1: ์ที่ต่างชาติชอบนะ
0: ที่ต่างชาติชอบ
1: ประเพณี
0: แล้วก็ปีใหม่
1: ใช่
0: อันนี้ก็จะแบบแล้วก็วันเคาท์ดาวน์ประเทศไทยเราซึ่งแบบว่าต่างชาติอยากจะมาประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้ว
1: ถูกต้องจะคิดเมื่อไหร่ก็ได้
0: ใช่ที่สุดแล้วเพียงแต่ว่าเขาถึงได้บอกว่าทำไมคนต่างชาติถึงแบบอยากมีเมียคนไทยเพราะว่าคนไทยใจดี
1: คร
0: ับคนไทยใจดีนะฮะเราลงไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเขาบ้างสิสายโหดเลยนะ
1: ต่างชาติ
0: เขาโหดนะเขาไม่ได้แบบใจดีเหมือนประเทศไทยเรานะประเทศไทยเราเป็นคนขี้ใจอ่อนนะ
1: พูดแล้วก็ฟังเพลงกันอีกสักชุดครับผม

0: ออส 4S
1: ค่ะ
0: คอยนวลที่สวนลำไย
1: ค่ะซึ่งเพลงนี้จริงๆเขาจะมีเพลงแก้ของน้องจ๊ะน้องจ๊ะนพนีเขาร้องแก้อยู่เพลงนี
0: ้แต่ว่าอันนี้ดังกว่า
1: อันนี้ของพี่ออสดังเองร้องเอง
0: เก่งนะเก่งออสครับสบายดีเน
1: าะสบายดีค่ะก็เจอกันทุกคืนเพราะว่าเจอใน TikTok นี่แหละก็จะเข้ามาแย่น้องๆตลอด
0: กาญจนามาสิริกุหลาบเวียงพิงนี่คือเอาของแม่วงจันทร์ไพโรจน์มาร้อง
1: พี่พึ่งก็ร้อง
0: พี่พึ่งก็ร้อง
1: พี่พึ่งก็ร้องเพลงนี้ค่ะ
0: เป็นเพลงทางเหนือเพราะฟังกันสบายๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เพลงแรกที่จบไปก็คือจูบไม่หวานส
1: ัน
0: ติดวงสว่าง
1: เจ้าพ่อเพลงหวาน
0: เจ้าพ่อเพลงหวาน
1: ค่ะเจ้าพ่อเพลงหวานคือต้องบอกว่าสันติเนี่ยเป็นคนที่หาตัวนักร้องเด็กรุ่นใหม่จับยากมาก
0: นะเสียงเขาสุดยอด
1: ยากจริงๆนะคือแก้วเสียงแนวของพี่แอลเนี่ยได้พี่เป้าได้
0: ได้
1: จักรราชเสรีได้ยกเว้นสันติดวงสว่างยังไม่เจอเลย
0: ที่นักร้องรุ่นใหม่ๆจะเอาแนวเสียงนี้เน
1: า
0: ะ
1: ยังครับตั้งแต่องค์ไปเป็นกรรมการตัดสินนักร้องมาเนี่ย
0: ไม่มีย
1: ังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นยังไม่มีใครได้สักคนเลยเพราะว่าเขาร้องเพลงขาดและหวานจริง
0: ๆ
1: หายากคือต้องบอกว่าแก้วเสียงนักร้องแต่ละคนเนี่ยซึ่งจะเป็นโทนเสียงของคนคนนั้น
0: เอกลักษณ์
1: ใช่มันต้องแบบต้องชอบจริงๆแล้วก็แก้วเสียงต้องไปแนวนั้นจริง
0: ๆ
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็เสียดายอายุสั้นไปหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ก็ถ้าไม่ทำลายสุขภาพด้วยการดื่มมากก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เสียเพราะว่าสุขภาพดื่มเยอะไปหน่อย
0: นี่คือจุดอ่อนของศิลปินนักร้อง
1: ผู้ชาย
0: นะผู้ชายสามารถจะดื่ม
1: นะบางที
0: สตริงเขาก็ดื่ม
1: ค่ะคือผู้ชายมีไม่กี่อย่าง
0: นะอย่าไปพูดเลยเพราะนั่นแหละที่เราทำให้ตัวเองชื่อเสียงเสียทำให้สุขภาพตัวเองเสียอย่างนี้อันนี้ไม่กี่อย่าง
1: มันต้องดื่มเพราะมันพลิ้วไงเพราะอารมณ์มันเขาบอกว่าถ้าไม่ดื่มนะใจไม่กล้าหน้าไม่ด้านเนี่ยคือศิลปินนั่นต้องบอกว่าบางคนก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่โน่นนี่แต่ถ้าดื่มเข้าไปเนี่ยน้ำเป็นนิสัย
0: ก็มันติดไงคือเขาเอาตรงนี้ตั้งแต่แรกก็ว่าไม่กล้าทำไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงพอสิ่งนี้มาย้อมใจนิดนึงกล้ามันก็เริ่มติดท
1: ี
0: นี้ถ้าไม่มีสิ่งนี้มันก็แสดงไม่ออกอย่างเงี้ย
1: จริงเพราะว่าเหมือนไม่ต้องอะไรเหมือนพี่ตลกอ่ะทำไมแบบว่าบางทีแบบเราก็เอ๊ะทำไมเขาไม่คือแต่ละคนที่อยู่เบื้องหลังเวทีเนี่ยทุกคนจะนิ่งแบบไม่ค่อยพูดเหมือนเมื่อจริงๆนะหนูเห็นแบบพี่เที่ยงพี่หม่ำเนี่ย
0: ใช
1: ่คือเหมือนเป็นคนที่แบบจริงจังกับชีวิตมากเลยไม่ค่อยพูดเป็นคนที่แบบเงียบๆแต่ถ้าเกิด

0: อย่างตัวที่ว่ามันไปพ่นตรงไหนก็ได้แบบมันไม่ต้องมาให้คนอื่นเขาเหม็นแล้วมองหน้าม
1: ันหอมใช่ไหม
0: มันหอมมันหอมกลิ่นมันจะหอมมันจะมีหลายกลิ่นพี
1: ่เราเห็นมีหลายกลิ่นด้วยเหรอ
0: มีหลายกลิ่นมีหลายกลิ่นมันหอมหอมเย็นๆไงแต่มันก
1: ็อย่างที่
0: บอกว่า
1: อันตราย
0: มากกว่าบุหรี่ปกตินะอันนั้นคือแบบว่าลงปอดเลยแต่อันเนี้ยคือแบบมันจะเย็นทำให้ปอดชื้นแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยถุงลมป่องพองก็จะตามมาแล้วก็จะเป็นหนักกว่าบุหรี่ธรรมดา
1: ธรรมดา
0: คือคุณหมอบอกว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆเลิกได้ก็เลิกไปเถอะแต่ถ้าเกิดว่าคนเราบางคนที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าหนึ่งไม่มีความมั่นใจในตัวเอง
1: มันติดไหมติดใช
0: ่
1: ไหม
0: ติดหัดติดหัดติดเพราะว่าแล้วยิ่งแบบว่ามันเป็นการเสรีในการที่บอกว่าจะดูดตรงไหนก็ได
1: ้ผิดมันไม่ถูกกฎหมายนะ
0: มันไม่ถูกแต่ว่ามันสามารถที่จะดูดในสถานที่ลับก็ได้ในสถานที่ที่แบบมืดๆก็ได้
1: แต่บุหรี่ไม่ได้นะ
0: แต่ถ้าบุหรี่ไม่ได้เพราะยืนไฟแดงแป๊บแป๊บอยู่ทางนี้มันก็ไม่ได้ป่ะคนอื่นเขาก็ยืนเหม็นควันเหม็นอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันไม่มีกลิ่นควันมันหอมไงคือทุกคนก็ยืนทำไรเนี่ยเหมือนแบบดมลูกอมอยู่หรือเปล่า
1: ประมาณจริงก็ไม่ถูกกฎหมายตำรวจก็จับนะแต่ก็เห็นกันเยอะแยะ
0: จับคนขายที่ไม่จับเลยคนดู
1: เออถูกต้องถูกต้องถูกจริงๆถูก
0: จับคนขายนี่เพราะว่าคนขายเนี่ยเยอะแยะเลยถามว่าใครขาย
1: อย่า
0: ให้พูดเนี่ยเรารู้
1: อยู่เรารู้กันอยู่ตั้งอยู่แถวๆใกล้ๆโรงพักอ่
0: ะ
1: ใช่ไหมมันก็ยังขายกันได้อะไร
0: ขายได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไป
1: ไม่เอาพูดเรื่องนี้ไม่พูดเรื่องนี้เดี๋ยวเขาไม่ให้เราจัดรายการ
0: ใช่ไหม
1: พูดความจริงไม่ได้พูดความจริงไม่ได้
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: โอ้ยทุกวันนี้เรายังนั่งมองหน้าตัวเองวันนี้พูดความจริงหรือยัง
1: ไม่ได้บางครั้งบางสิ่งบางอย่างพูดความจริง
0: ความจริงเป็นสิ่งที่ตาย
1: เราตาย
0: เนี่ยยังไงก็อยากให้ดูแลสุขภาพกัน
1: พูดเรื่องงานเพิ่งไหนไหม
0: ค่ะเอาเดือนหน้าเดือนหน้า
1: จัดทับกระดานจัดวันที่เท่าไหร่ครับ
0: 11ถึง19ค่ะ9วัน9คืน
1: 11มิถุนายน
0: มิถุนา
1: ถึงวันที่19 9วัน9คืน
0: ค่ะนี่ก็เตรียมโดนเดี๋ยวกะว่าเดือนนี้เดี๋ยวว่างๆสมองแป๊บนึงก็เดี๋ยวจะเริ่มลิสต์รายชื่อของนักร้องในแต่ละวัน
1: ใช่ไหมติดต่อเข้ามาได้เลยใช่ไหม
0: ค่ะนี่ได้คิวมาแล้ว13เป็นลำไยลำไยก็ต้องขอลง13แล้วก็เดี๋ยวคุยกับน้องจ๊ะก็คุยกับศิลปินว่าใครอยากจะไปช่วยงานอยากจะไปวันไหนลงวันไหนแล้วก็ล็อกคิวให้เขาในแต่ละวันพวกองค์ตามรายชื่อคิวของศิลปินทุกปี
1: แกรมมี่ก็เหมือนแกรมมี่ก็ลง13แล้ว
0: ลง13ค่ะคือก็อย่างที่หนูบอกว่าบางทีในแต่ละวันน่ะเราลงคิวเขาไว้แต่ว่าวันไหนถ้าเกิดวันนั้นเขาไม่สะดวกเขาอยากจะมาวันอื่นเราก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าบางคนก็ต้องไปรับงานเอาเงินก่อน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เป็นงานของพี่พึ่งเนี่ยเป็นงานที่แบบไปด้วยใจรักจริง
1: ๆมาฟรีนะไม่ได้เสียไม่ได้แต่ค่าตัวนะแต่ทุกคนก็อยากจะมา
0: ทุกคนอยากมาใช่แต่ว่าเป็นงานซึ่งแบบว่าเขาเรียกเขามามหาครูบาอาจารย
1: ์ครับ
0: นะแล้วก็มันเป็นงานพี่พึ่งเปรียบเสมือนงานเทศกาลไปแล้วอะ
1: ใช่
0: เทศกาลของระลึกถึงครู
1: ใช่
0: เพราะทุกวันนี้ผู้หญิงนักร้องผู้หญิงไม่มีใครนอกจากพี่พึ่งคนเดียว
1: ครับ
0: ก็ยังเป็นหนึ่งอยู่นั่นแหละ
1: เป็นหนึ่งอยู่นั่นแหละ
0: นะฮะทุกวันนี้34ปีนี้ปีที่34
1: แล้วเนาะที่จากไปเนาะ
0: ที่จากไปโอ้พูดถึงแล้วพี่พึ่งเดี๋ยวมีเรื่องเล่าเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
1: ใช่ครับเตือนนักร้องที่จะมาวันที่13เนี่ยท่านก็ต้องมาเจอกับนักร้องใหญ่ๆนะเพราะฉะนั้นเลี่ยงไป
0: วันที่13เนี่ยองค์จะไม่รับนักร้องเด็กเลยเด็กหมายถึงว่าในแต่ละวันน่ะเด็กจะมาเยอะ
1: เขาก็อยากมาขึ้น13อ่ะ
0: มันไม่ได้อ่ะเพราะว่าวันที่13จะนักร้องรุ่นใหญ่แล้วเด็กๆนั่งรอพี่บางคนเนี่ย5ทุ่มเที่ยงคืนยังไม่ได้ร้อง
1: เลย
0: นะมาตั้งแต่เย็นอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากให้เด็กมาวันอื่นซึ่งปีนี้วันที่13เนี่ยตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ด้วย
1: โอ้โหคนแน่น
0: ซึ่งปกติเนี่ยถ้าวันเสาร์นะศุกร์เสาร์เนี่ยประมาณ200กว่าคนเด็กอ่ะ
1: โอ้โห
0: 200กว่าแล้วยิ่งแบบว่ายิ่งมันตรงวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์อะไรเงี้ยเด็กเยอะมากผมจะบอกเลยว่าคือโกรธเด็กง่วงไม่ได้เราไม่ได้กันซีนนะแต่แบบสงสารเด็กอ่ะพ่อแม่พามาแต่งตัวตั้งแต่บ่ายๆเงี้ยโอ้โหแต่งตัวแล้วมานั่งรอบางทีเราเจอเพราะว่าวันที่13จะเป็นนักร้องแบบของบริษัทรุ่นใหญ่ที่เข้ามาเราต้องล็อกคิวให้เขาและอย่างพอน้องๆไปน้องง่วงงองแงอยากร้องอ่ะเราก็จะบอกขอเป็นวันอื่นได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ให้
0: คงอยู่ตรงนั้นหลังเวทีทุกวันเหนื่อยทุกปีพี่มันไม่ใช่มันเหนื่อยสมองแล้วก็อีกอย่างเหนื่อยในการเทคแคร์ เพราะว่าอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงแบบ

0: คนสุดท้ายจริงๆอ่ะต้องขอบคุณอยู่ดูแลกับพ่อแม่ทักทายอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้จัดงานทางวัดเป็นคนจัดแต่ว่าเราเป็นคนเข้าไปดูแลเพราะว่าเราเข้าใจอาชีพศิลปินทุกคนว่าทุกคนมีตารางเวลาทั้งนั้น
1: ใช่
0: นะแล้วจะเข้าใจอาชีพเดียวกันแล้วก็จะเข้าไปขอบคุณเพราะว่าถือว่าเข้ามาเพื่อพี่พึ่งก็คือพี่ของเรานะองค์ก็จะไปดูแลตรงนั้นถึงได้บอกว่าถ้าใครที่จะไปงานเนี่ยแจ้งคิวมาที่องค์เนี่ยองค์จะสลับวันสลับวันที่เวลาให้เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนไปด้วยแบบมีอารมณ์ที่ดีอ่ะไม่ใช่ไปแล้วกลับมาด่า
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเด็กๆนะครับที่อายุน้อยๆที่อยากจะร้องเพลงบนเวทีแม่พึ่งก็เลี่ยงให้ไปวันอื่นเนาะ10
0: เริ่มวันที่10
1: 10 11 12เนี่ยได้เลย
0: เริ่มตั้งแต่11ถึง19แต่วันที่13มาส่วนมากจะแบบ
1: จะเยอะ
0: ค่ะ13จะนักร้อง
1: เท่านั้นเองนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราคุยกันช่วงหน้าเรื่องของคุณพี่พึ่งดีกว่า
1: ครับ
0: โอเคค่ะ
1: ฟังเพลงกันต่อครับ
2: โดยพุ่มพวง Family
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
8: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
7: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
8: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮ้หอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริง
1: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
2: ไอ้

0: จริง
1: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอยากขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยพุ่มพวง Family

0: แล้วด้วยแล้วพี่สอนศิลป์ก็หล่อนะ
1: หล่อสิหล่อหล่อ
0: เออเป็นนักร้องที่หล่ออยู่สมัยที่วงเพราะอยู่ที่วงเขาก็มีคนหนึ่งอะ
1: ก็เลยมาเป็นใจไม่ทองคำนะครับ
0: ก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นเรื่องราวคนสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนไม่มีโซเชียลไงตามไม่เจอ
1: ใช
0: ่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: เดินสายใต้ที่เป็นเดือน2เดือน
0: พวกเราไปกันที2เดือน
1: 2เดือนอีสานก็เนี่ยเดือนกว่า2เดือนเหนือก็เหมือนกัน
0: ถึงจะบอกว่าบางทีหางเครื่องหรือนักดนตรีที่ไปเดินสายต่างจังหวัดสมัยก่อนส่วนมากอะไม่ได้กลับบ้านอะน่ะได้ผัวได้เมียก็อยู่ในวงนะกลับมากลับมาถึงบ้านมาใครอะได้ของแถมกลับมาเลย
1: นี่คือลูกทุ่งสมัยก่อนเป็นวงเราเดินทางกันเป็นคาราวาน
0: คาราวานใช่
1: 200กว่าคนเนาะ200กว่าชีวิตเนี่ย
0: ก็รถลาก็รถคอนวอยรถบัสดนตรี
1: ขนเสื้อผ้าขนอะไรต่ออะไร
0: เยอะเนาะ
1: ใช่
0: สมัยก่อนแต่เราก็แบบเราก็อยู่กันได้เนาะต้องหลายปีเนาะ
1: เมื่อก่อนน้ำมันยังไม่แพงน้ำมันยังไม่แพง
0: พูดถึงดังนี้เลยค่ะก็พักกันสักครู่ดีกว่ามั้ง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ข่าวนิดนึงครับ

0: ในวันที่โชคชะตา
1: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา9นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐเปิดโครงการหนุนรถพุ่มพวงทั่วประเทศลดต้นทุนขยายช่องทางขายสินค้าราคาประหยัดสมัครด่วน 1-7 พฤษภาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อเสริมบทบาทผู้ค้ารายย่อยในการกระจายสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงมือประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศสำหรับโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสนับสนุนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงให้สามารถทำหน้าที่เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยภาครัฐจะให้การสนับสนุน2ด้านได้แก่การสนับสนุนค่าน้ำมันเพื่อลดต้นทุนการเดินรถและการจัดสรรสินค้าราคาประหยัดสำหรับนำไปจำหน่ายต่อให้กับประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึง7พฤษภาคมในเวลา 23:59 ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการผ่านทางเว็บไซต์mobilemarket.bora.dopa.go.th ภายหลังการสมัครจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนณที่ว่าการอำเภอหรือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ระหว่าง 1-8 พฤษภาคม 2569 นี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศและกำหนดประกาศผลในวันที่12พฤษภาคม2569นี้โฆษกรัฐบาลสรุปภาพรวมการต่างประเทศเพื่อคนไทยในรอบสัปดาห์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศที่สำคัญของรัฐบาลในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการลงทุนการค้าการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเมื่อวันที่27-28ที่ผ่านมานายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วม

0: ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสหภาพยุโรปครั้งที่25ที่บรูไนดารุสสลามโดยที่ประชุมหารือแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกันในด้านการลงทุนพลังงานและความมั่นคงรูปแบบใหม่ผ่านความร่วมมืออาทิการเร่งรัดเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียนสหภาพยุโรปการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียนและการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติพร้อมทั้งร่วมกันผลักดันให้อาเซียนและสหภาพยุโรปเป็นกลไกระดับภูมิภาคที่สำคัญในการรับมือความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสดังกล่าวหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทนระดับสูงขององค์กรประเทศต่างๆเช่นสหภาพยุโรปฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามเช็กลัตเวียโปแลนด์และไซปรัสเพื่อขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานความมั่นคงและความร่วมมือด้านดิจิทัลตลอดจนผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย EU และอาเซียน EU
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพุ่มพวง Family
1: สนับสนุนโดย Apro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: หนูไม่ยอมหนูไม่ยอมกลับเข้ามาสู่พุ่มพวง Family ช่วงเพลงเร็วนะครับ
1: ค่ะ
0: หนูไม่ยอมฝนธนสุนทรแล้วก็ฟิลาเฟย
1: ์
0: 5สาวฝนตลบก็ต้องมี5คนสิ
1: 5คน5คนสมัยก่อนก็จะมีสายเจวลีมีหนึ่งจงพรกัลยามีใครไม่จำไม่ได้ละ
0: เพลงเนี้ยเหร
1: อ5คน5คน
0: ฟิลาเฟย
1: ์ฟิลาเฟย
0: ์เออสนุกดีนะแล้วก็เพลงแรกพี่ต้อมเสรีนะครับอิจฉาตายายร้องเพลงเร็วๆก็มีอีกแบบนึงเก่งเก่งเซรีนี่รุ่นอมตะเหมือนกัน
1: อมตะอันนี้อมตะเลย
0: อมิรันการเลยเนี่ย
1: ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครล้มเขาได้นะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ยังเป็นหนึ่งเขาเนี่ยยังเป็นหนึ่งเนี่ยรับรองลูกทุ่งรุ่นใหญ่อยู่ ถือว่าเป็นอมตะอยู่ตัวนี้ก็แล้วพลังเสียงการร้องเพลงของเขาก็ยังสุดยอดอยู
0: ่นะ
1: เรียกว่าเด็กรุ่นหลังนี่แบบสู้เขาไม่ได
0: ้ลูกชายก
1: ็ลูกชายน้องเบนเบนก็ร้องดีแต่ว่าคือเสียงจะบางกว่าพี่ต้อมพ
0: ี่
1: ต้อมน้ำหนักเสียงจะหนากว่
0: า
1: แล้วก็พลังจะเยอะกว่าในบรรดาพี่น้องของพี่ต้อมเองก็มีตั้ง10กว่าคนก็ยังแบบ
0: อะไรนะ10กว่าคน
1: 16
0: อะไรนะ
1: 16

0: ี่ต้อมมีพี่น้อง16คนค่ะท้องเดียวกันเนี่ย
1: โอ้โห
0: จริงขยัน
1: โอ้โห
0: แล้วคงไม่มีสมัยก่อนต้องเข้าใจนิดนึง แล้วคนเก่าแก่สมัยก่อนลูกดกนะ
1: 16คน
0: บ้านบ้านหนูยัง12เลยนะภาษาอะไรของพี่ต้อมก็16 16
1: เบนอายุคนอายุเท่าไหร
0: ่ค่ะไม่ถึงอะไรค่ะ
1: เบนอะ
0: เบนตอนนี้ก็น่าจะประมาณ30กับ40แล้วค่ะ
1: ก็คนแรกมั้ง
0: ลูกเขามีหลายแม
1: ่โอเคโอเคอย่าไปคุยประวัติกันเลยแต่รู้แล้วเป็นศิลปินที่ร้องเพลง
0: เราสนิททุกแม่สนิททุกแม่
1: แต่สนิททุกแม่เลย
0: สนิทองค์สนิททุกแม่แล้วก็ต้องบอกว่าเขาบอกความเจ้าชู้ไงรถไฟเริ่มมีลิเกตำรวจ
1: ใช่เขาบอกห้ามคบ
0: ทุกวันนี้เริ่มตักร้องมาด้วย
1: ห้ามคบหรอไง
0: นั่นแหละแล้วอีกอย่างนึงก็สมัยก่อนก็นะพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดก็อย่างที่บอกเนี่ยมืดค่ำมันก็ไม่ต้องทำอะไรทีวีก็ไม่มีดู
1: ไม่กลับบ้านเพราะว่านักร้องก็ต้องไปต่างจังหวัด
0: ต้องไปก็จะบอกเบนนี่ก็เสียงแก้วเสียงเขาก็เหมือนพ่อเหมือน
1: ทุกวันนี้ก็ร้องเพลงหากินอยู่นะ
0: ร้องเขาร้องลำวงไปทางกลุ่มน้องแจ็คธนพลไปกับกลุ่มพวกลำวงตอนนี้ก็รู้สึกจะตั้งวงขึ้นมาละมีน้องบูมด้วยลูกพี่สีเขาจะเป็นแก๊งเขาอยู
1: ่ครับ
0: ฮะออกงานกันอยู
1: ่ดีนะ
0: นี่เขาจะไปเยี่ยมพี่นกอยู่เหมือนกันรัดพดหลันลงมาประมาณนั้นนะฮะก็ตอนนี้นอนโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์นะเป็นอาทิตย์เพราะว่าต้องให้ยาฆ่าเชื้ออย่างแรงๆนะแล้วตอนนี้ก็เหมือนยังผ่าตัดอะไรไม่ได้เมื่อวันเพิ่งจะเข้าห้องผ่าตัดไปเพราะว่าไส้ติ่งน่าจะเกือบแตก
1: อันตรายนะ
0: แล้วเป็นช่วงวันสงกรานต์พอดีเลยวันนั้นวันสงกรานต์ที่พระประแดงพอดีเลยนะแล้วก็ให้กำลังใจกันเดี๋ยวก็คงจะไปเยี่ยมเยือนกัน
1: เอาใจช่วย
0: เป็นมั่งไม่เป็นมั่ง
1: จ้ะเราสนิทกันนะ
0: สนิทกันนะน้องบูมก็นิสัยดีลูกสาวเขา
1: ร้องเพลงเก่งด้วย
0: ร้องเพลงเก่งก็มีงานก็เรียกใช้กันอยู่ไปกันอยู่ประมาณเรื่อยๆนะ
1: พี่ชูศรีก็ไปทางวัดทางวา
0: สายธรรม
1: สายธรรมะ
0: สายธรรมะไปแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางทีอยู่ในวัดในวาตอนนี้ก็ล่าสุดนึกถึงป่ะที่บอกว่าทองไปข้างบนน่ะมันก็
1: นะองค์การสีผ้าเหลืองมันสีส้ม
0: นะสีบางคนเขาบอกว่าสีแครอท
1: ใช่แครอทก็มองอีกนะ
0: ก็มันเป็นผลประโยชน์อะนะเรื่องเงินเรื่องทองไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วคนเราบางทีมันเขาเรียกอะไรมันคิดได้ชั่ววูบอะในสิ่งที่ทำลืมเวียนกรรม
1: พระก็คน
0: จริง
1: นะ
0: จริง
1: พระก็คนอะ
0: จริงเพราะว่าทุกอย่างต้องเข้าใจว่าการที่คุณไปอยู่ในผ้าเหลืองอะบางทีถ้าเกิดว่าตัดกิเลสออกคืออยู่ในศาสนาสวดมนต์แล้วก็ทำความสะอาดวัดเขาบอกว่าวัดไหนเนี่ยถ้าสะอาดไปว่าจะเอาวัดขยัน
1: ถูกต้อง
0: วัดไหนที่แบบว่าดูสะอาดสะอ้านพระวัดนี้ขยันออกมาทำนู่นทำนี่ไปพระวัดนั้นขยันแต่ถ้าเข้าไปแล้วโอ้โหวัดลกล้างสกปรกนี่ไปเอาเ
1: หอะ
0: นะเขาบอกว่าทำเงินมาก็เอาทำบุญมาแล้วก็นอนกินแล้วก็สบายไปถึงก็มีสองอย่างสวดมนต์กยถา
1: อะไรนะ
0: สวดมนต์กยถาไงยถาก็กดน้ำให้อย่างเดียว
1: ยังไม่เคยรู้เรื่องเลยยะถาพอดี
0: ว่ายะถาไปเพราะว่าบางทีก็เราเป็นคนสายทำบุญอ่ะเราก็จะเห็นบางทีเราก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรสาธุ
1: สาธุ
0: พูดมากก็บาปเราไม่ได้บาปปาก
1: จิตใจเราไม่ได้คิดอคติไม่ได้คิดในเรื่อง
0: คือเราเข้าวัดเนี่ยเราศรัทธาศาสนาอยู่แล้วนะแต่ว่าที่ไหนจะเป็นยังไงมันเรื่องของเขามันถือว่าเป็นเรื่องภายในแต่ส่วนเราก็ได้แต่แบบไม่สบายใจแล้วก็ไม่เข้า
1: ครับ
0: แล้วทุกวันนี้ต้องบอกว่าเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยไม่เข้าวัดเลยไม่เข้าวัดเลย
1: นี่น่าเป็นห่วง
0: ค่ะไปร้องเพลงหรือว่าไปงานต่างๆหรือไปทำบุญมาเนี่ยน้อยมาก
1: เด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่
0: น้อยมากน้อยมากพูดเลยว่าน้อยมากเพราะว่าแทบจะแบบเหลือแต่คนต่างด้าวที่เข้าวัดแทนตอนนี้คนไทยแทบจะแบบเห็นว่ามันมีข่าวมากมายไงทุกคนก็ได้ทำออนไลน์ซะเลย
1: ใช่
0: แล้วมันออนไลน์เป็นยังไงบ้างโกง
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่เอาอย่างนั้นดีเหรอ
0: มีค่ะออนไลน์คือแบบช่วยสัตว์มั่งช่วยนู่นนี่นั่นก็จะมีแต่รูปภาพเราไม่ได้เห็นของจริงจะรู้ได้ไงอ่ะพี่มัน

0: มีมิจฉาชีพมิดเต็ม
1: เยอะมาก
0: ล่าสุดผมก็โดนมิดไป
1: นั่น
0: มิดโดนมิดจากสั่งผลไม
1: ้นั่น
0: หน้าเฟซไง
1: นั่น
0: เราสั่งอย่างอื่นมาได้หมดทุกชนิดหลากหลายหมดเราสั่งสละมากินสั่งนู่นมากินสั่งนี่ได้หมดสั่งเงาะ
1: ได้แงะ
0: ได้แงะ
1: ไม่ตรงปก
0: ไม่ตรงมันอุ่นตังปุ๊บมันบล็อกปั๊บ
1: เห็นไหมโอ้โหน่ากลัวมาก
0: ร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยมันได้หมด
1: แล้วกี่คนกี่คนล่ะ
0: ถูกต้องบางทีเราเห็นแล้วขึ้นหน้าฟีดว่าหน้าทิกตอกเราใช่ไหมแล้วมันมีแบบคนติดตามเยอะอ่ะเยอะนะคนติดตามเยอะเป็นหมื่นเลยนะแล้วก็มีคอมเมนต์เราก็โอเคสบายใจที่ไหนได้ซื้อคอมเมนต์ได้ซื้อคนติดตามได
1: ้ที่เป็นหมื่นคนเนี่ยนะเป็นหมื่น
0: ใช่ใช่ซื้อได้หมดค่ะซื้อคนติดตามได้
1: แล้วเราก็หลงเชื่อว่าคอมเมนต์ดีเชื่อหน้าเชื่อถือ
0: ใช่
1: สั่งเลย
0: สั่งเลย
1: โอ้ยตายแล้วเห็นไหม
0: ร้านอื่นส่ง
1: อ๋อ
0: แล้วเนี่ยได้เงี้ยมากินเนี่ย
1: บล็อกเลย
0: บล็อกเลย
1: โอ้โหเห็นไหมแล้วอย่างนี้เขาบล็อกคนอื่นด้วยป่ะมันถึงว่าเพจที่
0: คือคนไหนที่เขาโอนตังค์ให้พอไปแล้วก็ถือว่าเขาก็บล็อกเลยเพราะเขาไม่มีของอ่ะเขาก็จะลงเอาผลไม้นู่นมาลงหน้าเฟซแล้วนี่มีไอ้นั่นมีไอ้นู่นมีไอ้นี่อย่างเงี้ยมันเป็นการจัดฉาก
1: แค่นี้ก็ทำกันเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าโอนเงินเข้าบัญชีใครเราก็ไม่รู้ถามว่าถ้าเกิดเราไปจับบัญชีนั้นน่ะแล้วบัญชีใครอ่ะ
1: บัญชีม้าอยู่แล้ว
0: ถึงได้บอกว่าคืออันเนี้ยเป็นมิดเยอะ
1: มิดจ๋าจ
0: ริงแล้วเดี๋ยวนี้เบอร์โรงพยาบาลต่างๆเขาเอาเบอร์โรงพยาบาลโทรเข้ามาก็มีซึ่งแบบว่ามันไม่ใช่แบบก็เป็นมิดเหมือนกัน
1: โอ้โห
0: ใช้เบอร์โรงพยาบาลโทรมาเดี๋ยวนี้
1: เรานึกว่าของจริง
0: ใช่เราก็รับพอรับสายแล้วเอ้าคุยแล้วมันแปลกๆอ่ะไม่ใช่
1: เพราะฉะนั้นก
0: ็ต้องระวัง
1: แฟนคลับนะครับแฟนคลับพุ่งพงแฟมิลี่แฟนคลับ FM 95นะครับก็ต้องระมัดระวังตัวนี่โดนกันเยอะแยะนี่พี่ ขอโทษครับผู้การแจ้ที่ว่าพี่โดนมิจฉาชีพน
0: ะ
1: จะให้ไปพูดเรื่องเนี้ยเป็นอุทาหรณ์กับแฟนคลับประชาชนทั่วๆไปบอกยินดีครับยินดีทั้งที
0: ่คือจะบอกว่าเรื่องวิทยาทานเนี่ยมันพูดได้นะพี่แต่บางทีคนไม่ฟังก็มีคนไม่เชื่อก็มีคนมีความรู้สึกว่าความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เตือนกันอยู่บ่อยถึงบอกทำไมไม่ดูข่าวโน่นนี่นั่น
1: แต่ไม่โดนเองไม่รู
0: ้
1: มันมาแบบแนบเนียนแยบยน
0: บางทีข้อมูลเขารู้ลึกกว่าคนอื่นอีกอะไรอย่างเง
1: ี้ยใช่ยังโดนกัน
0: ยังโอ้ยอย่าให้พูดเลยยิ่งบอกยิ่งศิลปินเนี่ยเป็นอะไรที่แบบทุกคนบอกไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะ
1: อายใช่ไหมไม่กล้าบอกว่าตัวเองโง่อย่างเงี้ย
0: ต้องไม่สนโพสหน้าเฟซเลยกันไม่ให้คนอื่นเขาแบบว่าต้องเดือดร้อน
1: นั่นแหละ
0: จะร้อยหรือ200หรือจะยังไงก็ตามมันก็ไม่ควรที่จะโดนเพราะว่าในเมื่อคุณมีอาชีพมาอย่างเงี้ยและอีกอย่างนึงถ้าเกิดเราอยากให้คนอื่นระวังเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปทำคนอื่นคนที่เขาอยากกินอ่ะใช่ไหมเขาอยากซื้ออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ขนาดเล็กๆน้อยๆนะยังโดนน่ากลัวมาก
0: ค่ะบางทีซื้อของเหมือนกันไม่ตรงปกส่งมารองเท้าสั่งรองเท้า35ได้39อย่างเงี้ย คือส่งมาก่อนนะส่งมาแบบพอทักเข้าไปถามเข้าไปบล็อก
1: แล้วอย่าไปคืนใช่นะถ้าคืนปั๊บเอาเบอร์บัญชีมาสิจะโอนเงินให้นี่ๆๆโดนทันทีเลย
0: อันนี้ก็มีอันนี้ก็มีโดนคือแบบวิชาชีพเยอะเราต้องเช็คแบบว่าสถานที่ที่แบบเราซื้อขายประจำดีกว่าปลอดภัย
1: นะ
0: คะนี่แหละเป็นกฎสโลบายของมิจฉาชีพเขาตอนนี้ต้องบอกเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยหลากหลายมากจริง
1: ๆทางการตำรวจเขาก็ปราบปรามอ่ะ
0: ไม่หมดอ่ะพี
1: ่
0: เพราะคนจนมันเยอะคนจนเยอะคนโกงเยอะใช้คำนี้ดีกว่าคนที่คิดไม่ดีเยอะมันก็เลยทำให้แบบว่าคือต้องเข้าใจว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยแค่เอาคนละ50 บาทเนี่ย
1: กี่คนล่ะใช่ไหม
0: วันจะฆ่าคน6 คนคุณก็อยู่ได
1: ้
0: อยู่ได้แล้วนะเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรนั่งโม้อย่างเดียว
1: ใช่ไหมเข้ากระเป๋าแล้ว
0: เข้ากระเป๋าแล้วค่ะฟังเพลงดีกว่า
1: แล้วช่วงหน้ามาพูดเกี่ยวกับงานพุ่มพวงนิดนึงครับเชิญครับ

0: ดวงตาคงทองอยากเจอคนจริงใจ
1: ค่ะ
0: แล้วก็44445ปีเตอร์45ใช่ไหม
1: ปีเตอร์45
0: เขามีนามสกุลคนอื่นไหม
1: ฉายาเขาก็เล่นเนี่ยปีเตอร์ไม่รู
0: ้เพลงนี้ดังก็เลยปีเตอร์45นะ
1: ปีเตอร์45
0: เพลงแรกพุ่มพวงดวงจันทร์ห่างหน่อยถอยนิด
1: ค่ะ
0: ได้ฟังกันจุใจนะครับพุ่มพวงแฟมิลี่ก็พยายามจะเปิดเพลงพี่พึ่งให้
1: ทุกช่วง
0: ทุกช่วงค่ะครับ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นพุ่มพวงแฟมิลี
0: ่ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็จะเจอกันนู้นวันเสาร์วันที่6
0: มิถุนาน
1: ะฮะเจอกันก่อนงานครบรอบของพี่พึ่งก็เราจะพูดถึงเรื่องล่าสุดนี่ยังไปเมื่อวันสงกรานต์ที่ผ่านมาไปที่หุ่นพี่พึ่งมาก็เจอแฟนเพลงซึ่งแบบไปไหว้พี่พึ่งที่หุ่นที่วัดทักดานก็เอาน้ำอบไปพรมที่หุ่นนะคะแล้วก็สภาซึ่งแบบชุดราคาเป็นแสนอ่ะ
0: ก็เล่นเลย
1: มันก็โดนเป็นดอกเป็นดวงมันลงไปเพราะว่า

0: มันเป็นน้ำอบอ่ะเป็นน้ำอบแล้วก็มันเป็นดอกเขาเรียกอะไรเป็นแป้งผสมอยู่แล้วก็ฝุ่นเกาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เข้ามาหลายวันนะไม่ได้เข้าไปดูเผอิญวันนั้นไปจะไปทำบุญก็เลยวิ่งผ่านเส้นนั้นก็เลยแวะเข้าไปพอเข้าไปโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนพี่เพิ่งก็มึงมาหากูหน่อยเถอะกูไม่ไหวแล้วคือแบบหน้าตานี่แบบเย็นมากต้องบอกว่าเย็นวันนั้นก็เลยเข้าไปไปดูแลแล้วก็ไปทำความสะอาดเพราะว่าบางทีตรงนั้นแม้กระทั่งกระดาษเปียกแล้วโดนน้ำไม่ได้เพราะว่าเราแต่งหน้าทิ้งไว้แต่งหน้าทิ้งไว้แล้วก็เวลาโดนน้ำหรือโดนอะไรมันจะออกเป็นดอกเป็นดวงเป็นด่างมันจะเป็นด่างที่ผิวที่หน้าด้วยต้องแบบบางทีมันเป็นงานแก้เรื่องทั้งเรื่องอ่ะผมก็กลัวว่าคือหน้าร้อนเพราะว่าตอนนี้เมษามันร้อนมากแล้วก็กลัวว่าหุ่นน่าจะแตกร้าวก็พยายามเวียนไปดูอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าอย่างพี่เพิ่งเนี่ยมีแฟนเพลงซึ่งต้องมาถ่ายรูปไปต้องมาหาโน่นนี่นั่นเลยเราก็อยากให้พี่เราสวยตลอดเวลาก็พยายามไปดูแลอะไรเงี้ยแต่พอไปเห็นทิ้งก็แต่รอบนี้ทิ้งนานเป็นเดือนแล้วคิดดูสิถ้าเกิดว่าน้ำมันอยู่ในชุดแล้วมันอยู่แบบมันต้องอยู่เพราะว่าหนูจะเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกปีละสองครั้งคือปีใหม่ครั้งหนึ่ง6เดือนแล้วก็มาเดือนมิถุนาครั้งหนึ่งเพราะว่าเราจะดูแลความสวยงามของพี่พึ่งเนี่ยปีละสองครั้งเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะพี่ไหนจะค่าเสื้อผ้าไหนจะช่างแต่งหน้าคนที่ไปดูแลอะไรเงี้ยองออกหมดทุกอย่างองออกไม่องเองหมดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวัดเลยเพราะว่าคือค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยบางทีเราอย่างชุดล่าสุดเนี่ยของร้านภูษาผ้าอะไรอย่างเนี่ยเป็นผ้าไทยแล้วก็เป็นผ้าที่สวยงามเขาก็ตัดส่งให้กับหลายๆที่ที่เป็นคนดังอะไรเงี้ยบางทีชุดเป็นแสนนะเราก็อยากให้พี่เราใส่สวย
1: ๆ
0: แต่พอไปโดนรอบนี้มาไปโดนแบบทั้งน้ำอบเอ่ยแล้วก็แป้งเขาเรียกว่าอะไรแป้งที่แบบ
1: ปะหน
0: ้ากันคือเราเข้าใจแล้วว่าคนเขารักพี่พึ่งแล้วก็อยากจะให้พี่พึ่งเล่นน้ำด้วยแต่ก็ลืมไปเพราะพี่พึ่งตอบโต้ไม่ได้หรือมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบแล้วเวลาโดนน้ำแล้วน้ำก็จะแห้งมันก็จะเป็นคราบ
1: ก็ต้องไปทำใหม่ใช่ไหม
0: ทำใหม่ผมก็เข้าไปดูแลมาแล้วค่ะไปทำมาแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าเสียดายของอ่ะบางทีเราอยากจะบางคนก็บอกว่าองค์ก็ไม่ลงในทิกตอกนะคือลงเตือนแฟนเพลงกับพี่วิ่งบางทีคือบอกว่าขอร้องนิดนึงอะไรเงี้ยบางคนก็บอกทำไมไม่ทำตู้กระจกบางคนทำไมไม่เอาไว้บ้านเป็นคำตอบที่น่าต่อยหน้าคำถามที่แบบคือคำพูดอ่ะน่าต่อยมากจริงบางทีแบบว่าคือถ้าสถานที่เนี่ยมันอยู่ที่วัดเนี่ยเขาก็ไว้ให้คนคือแบบใครอยากจะไปดูแลหรือใครอยากจะไปไหว้ไปกับก็ไปแต่ไปแล้วอย่าทำลายได้ไหมอะไร
1: ถ้านั่นก็ไปไว้ที่บ้านสิ
0: ก็ไว้ที่บ้านสิคุณจะมาไว้ที่นี่ทำไมในเมื่อแตะต้องไม่ได้มึงพูดงี้มึงต่อยกูป่ะ
1: โอเคอาจจะขอร้องแฟนคลับแล้วกันนะครับ
0: ค่ะคือบางทีบางอย่างเราเข้าใจว่าคนที่เขารักมีแต่ว่
1: าม
0: ันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าแตะต้องไม่ได้คือแต่ต้องได้แต่ว่าน้ำหอมนี่อย่าลิปสติกนี่อย่าแป้งนี่อย่าบางคนเนี่ยไปขายลิปสติกก็เอาลิปสติกไปท
1: า
0: ปากเชิดขึ้นมาเลยเพื่อหวังบางคนนี่แบบว่าขายเครื่องสำอางก็ไปทาแก้มเพิ่
1: ม
0: ซึ่งบางอย่างเนี่ยเราเติมเราแต่งไว้คือพอดีแล้วสวยแล้วพอดีแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยไปเติมแบบฉันขายเครื่องสำอางฉันอยากใกล้ชิดกับพุ่มพวงมัน
1: นี่ขนาด
0: มันไม่ได้นะคะ
1: ข้างหน้ามีต้นไม้ดอกไม้หรือบังเยอะแล้วนะ
0: หนูเอาต้นไม้ไปบังข้างหน้าไว้เพื่อที่จะแบบไม่ให้คนเข้าไปมุดเข้าไปค่ะมุดเข้าไปอยากจะไปถ่ายรูปใกล้ๆหรือแบบจะบางทีเราก็แบบคือของบางทีเขาอยู่ที่วัดนะเนาะเราก็ไม่ได้มีเวลาที่ต้องไปดูแลทุกวันคือแบบแต่ละคนที่เข้าไปก็อย่างที่บอกว่าบางทีก็คุณก็ต้องคิดถึงนิดนึงนะคิดถึงความรู้สึกคนที่เข้ามาทำ
1: คนรักพุ่มพวงนะก็ขอบคุณ
0: ก็ต้องขอบคุณ
1: ขอบคุณมาก
0: ๆแต่บางทีก็คุณอย่าไปทำให้เสียหายเพราะว่าบางทีการเสียหายเนี่ยคือคนอื่นเขาก็จะไม่ได้ภาพตรงนั้นเขาก็อยากไปได้รูปพุ่มพวงสวยๆเหมือนกันนะบางทีเราก็อยากจะให้แบบสวยสวยเพราะว่าตรงนั้นน่ะหนึ่งเดือนพกรายเงี้ยอยู่ประมาณ6เดือนพี
1: ่
0: 6เดือนนี้ก็คือพี่เพิ่งต้องอยู่กับดินน้ำลมไฟแล้วนะอยู่ตรงนั้น
1: นะฝนแล้วก็เยอะ
0: ใช่มันเป็นสถานที่เปิดและอย่างหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าผมก็ไปดูแลพี่สาวเพื่อแบบอยากให้คนที่รักและศรัทธาได้รูปสวยๆกลับมาเพราะว่าบางคนไปแล้วบอกโหบางทีไป

0: ากเชิดมาเลย มันต่างสี บางคนพี่บางคนไปทาเล็บให้อ่ะซึ่งมันไม่ได้คือเล็บที่มีอยู่บางคนเอาไปติดเล็บปลอมให้ด้วยนะ
1: สมัยเขาเปิดร้านทำเล็บปลอม
0: หนูเห็นแล้วหนูก็ต้องไปงัดออกเพราะเขาติดกาวไว้อ่ะติดกาวของมันเสียหายถึงบอกหนูบางทีหนูพูดไปก็หาว่าเรื่องมากไม่ได้เรื่องมากแต่พยายามจะบอกให้ฟังว่าช่วยกันรักษานิดนึงอะไรอย่างเง
1: ี้ยพิพิธภัณฑ์ในเมืองไทยหลายแห่งเลยที่ไหนก็ตามเนี่ยเขากั้นเลยนะแล้วก็เขาเขียนป้ายไปเลยน
0: ะ
1: ห้ามเข้าใกล้ห้ามแตะห้ามอะไรเลยนะ
0: ก็เนี่ยมีหุ่นสามก็คือที่ของท็อปไลน์สร้างไว
1: ้เขียนไม่เลยใช่ไหม
0: อันนี้ก็ใส่ตู้เลยใส่ตู้ไม่ให้ยุ่งเลยแต่ว่าก็ทางเจ้านายก็จะให้ไปแก้ไขเรื่องตู้เรื่องทางเดินไทยเหมือนกันเพราะว่า
1: ไม่ให้
0: มันซุดลงมามันซุดลงมาหนูก็ไปดูแลอยู่ตรงไปดูแลอยู่เหมือนกันแต่แล้วยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนหน้าพี่เพิ่งล้าวไงล้าวเพราะว่าบางทีเราต้องแบบไปขัดผิวไปโปะสีบ้างอะไรบ้างคือทุกอย่างต้องเริ่มต้นใหม่ก็คือต้องแบบเอาช่างแต่งหน้าจริงๆหนูเอาช่างแต่งหน้าจริงๆนะไปแต่งหน้าคือ
1: พี่นั่นเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
0: ใครอ่ะ
1: คนน่ะคนแต่งหน้า
0: ใครอ่ะ
1: พี่เมย์เออคุณเมย์อ่ะ
0: อ๋อพี่เมย์นั่นไปอีกหุ่นหนึ่ง
1: ใช่ไหม
0: ไปอีกหุ่นหนึ่ง
1: อ
0: ันนั้นรุ่นแรกรุ่นแรกพี่เมย์รุ่นแรกรุ่นตกตีกับช่างแต่งหน้าด้วยกัน
1: อ
0: ันนั้นรุ่นแรกแต่ว่าช่วงหลังๆนี่หนูเอาช่างของหนูไปช่างแต่งหน้าส่วนตัวไปแล้วก็จะเอาคนที่ไปได้คนใหม่ๆเข้าไปดูแลมากขึ้นเดี๋ยวปีนี้กะว่าจะไปทำเรื่องดอกไม้ก็จะคนทำชุดใหม่เข้าไปคือต้องบอกว่าทุกอย่างอะตรงนั้นอะมันเป็นเงินเป็นทองที่เราต้องใช้ต้องจ่ายด้วยความที่รักพี่ไงนี่แหละถึงที่บอกถึงบางคนก็บอกว่าก็ทำไมไม่ไว้บ้านน่ะแม่อยากจะต่อยปากเหลือเกิน
1: รับชมจากมหาสารคามขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านนะครับแล้วก็ที่รับชมกันมากดไลค์กดแชร์ก็เราไม่ได้เอ่ยชื่อนะเยอะแยะไปหมดเลยเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับขอบพระคุณมาก
0: ๆค่ะแล้วก็ปีนี้ก็ยังฝากเรื่องเสื้อนะคะเสื้อของพี่พึ่งไก่เขาทำไก่เขาทำนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เสื้อคอวีหมดแล้ว
1: ครับ
0: หมดไปแล้ว
1: ต้องสั่งก่อนใช่ไหมต้องสั่งก่อนใช่ไหม
0: ถล่มทลายมาก
1: สั่งก่อนที่จะทำให้นะ
0: ต้องสั่งอ่ะพรีออเดอร์เพราะว่าตอนนี้เป็นล็อตคอกลมแล้วค่ะก็จะมีแค่เดือนนี้ประมาณปลายเดือนนี้ถึงจะส่งของล็อตแรกนี่เป็นเสื้อคอวีส่งของไปหมดแล้วได้ไปร้อยกว่าตัวเพราะว่าทำไม่เยอะทำแค่300กว่า340ตัวทำประมาณเท่าครบรอบปีไม่ได้ทำเยอะราคาก็หลักร้อยค่ะคือไก่ก็อยากทำเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเขาอยากทำเพราะปีนี้อนุญาตให้เขาทำก็เอาอยากเก็บเงินก็ทำไปก็เลยบอกว่าเขาก็เลยอยากจะโชว์ฝีมือเขาก็เลยทำไปนะก็ฝากไว้ด้วยกันไปติดตามที่เพจได้นะเพจทันจวงเป็นสลักจิตได้แล้วก็ไปสั่งพรีออเดอร์แล้วก็ทำตามที่สั่งเพราะว่าไก่เขาไม่ลงทุนเขาไม่อยากลงท
1: ุ
0: นไม่ได้ทำล่วงหน้าไม่ได้ลงทุนไว้เพราะว่าเขาก็กลัวเศรษฐกิจอย่างนี
1: ้มันก็เสียดายตังค์เนาะ
0: เศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะคะเอามาฟังเพลงอีกสักชุดค่ะ
1: ครับผม
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยพุ่มพวงแฟมิลี่
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช้อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิพิเศษสมาชิกอีกมากมายช้อปเลย30เมษายนถึง27พฤษภาคมที่ดูโฮมทุกสาขา
7: หรือโทร1746
6: ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: ขามีแต่อินเตอร์เปล่า
8: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
9: ร้อนร้อนร้อน
10: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: โดยพุ่มพวง Family

0: คนะครับ
1: ค่ะ
0: กลับเข้ามาช่วงสุดท้าย
1: ของรายการ
0: มาพูดกันสักเล็กน้อยแล้วก็จะล่ำลากันนะครับ
1: ค่ะ
0: น้ององพูดถึงงานพี่พึ่งต่อนิดนึง
1: ก็มิถุนาเดือนหน้านะคะเดี๋ยวได้เจอกัน 11-19 มิถุนาการครบรอบ34ปี
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับศิลปินและใครที่อยากจะไปก็ติดต่อมาที่องค์ก็ได้นะคะองค์จะได้ประสานงานให้ไม่ว่าจะเป็นศิลปินท่านไหนก็ตามมาทาง Facebook ก็ได้หรือว่าจะโทรมาถ้าเกิดมีเบอร์โทรในวงการก็รู้จักกันอยู่แล้ว นะคะจะได้แบบไม่ต้องไปเถียงกันเรื่องคิวหลังเวทีนะคะเหนื่อยนะทุกปีศิลปินเป็นการทำงาน
0: การทำงานทุกคนทำงาน
1: หนูนี่เข้าโรงพยาบาลทุกปีบางทีแบบแวบออกมาต้องมาให้น้ำเกลือบางทีก็น็อกเหมือนกันเพราะว่านอนดึกเราต้องตลอนทุกวันตลอนไปกลับไปกลับไปกลับทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบว่าเราก็ถือว่าเราทำให้พี่เราปีนึงแล้วก็บางคนก็บอกอุ้ยทางวัดได้ทางวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งไม่มีค่ะอันนี้คือทางวัดล้วนๆทางครอบครัวไม่ได้จัดนะองค์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางวัดเพราะว่าทุกอย่างรายได้ก็อยู่ที่วัดหมดวัดก็จะเอาไว้บูรณะวัด
0: นะทุกคนได้รับทราบกันไว้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็แล้วก็วันนี้อ่ะ
1: วันนี้
0: ถูกหวยไง
1: อ๋อเดี๋ยวนี้คนไทยจำได้แล้วแต่วันหวยออก
0: ปิดท้ายขอให้รวยนะขอให้รวยปิดท้ายเพลง
1: เพราะว่าหวยออกนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นวันสำคัญเพราะเมื่อวานวันที่หนึ่งไม่ออกมันต้องออกวันนี้
0: วันแรงงาน
1: วันแรงงาน
0: คนก็คนที่ใช้แรงงานก็หยุดพักผ่อนไปเที่ยวสามวันหยุดสามวันสามสี่วันใช่ไหม
1: ใช่สี่วัน
0: ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์
1: ค่ะวันจันทร์ด้วยวันจันทร์ก็เป็นวันหยุดนะคะแล้วก็ถึงจะบอกว่า4วันเนี่ยหมดตังค์นี่ยังไม่รู้แต่วันเนี้ยลุ้นได้ตังค์กันก่อนนะ
0: ขอให้ทุกท่าน
1: ค่ะ
0: รวย
1: ๆได้รวย
0: นะครับแล้วเดือนหน้าเรามาพบกันใหม่วันที่
1: 6ค่ะ
0: ก่อนที่จะเข้างานพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสำหรับวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
0: สลักจันทร์ค่ะไกรสอนแสงอนันต์ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือข่าวปลอมลงทะเบียนคนละครึ่ง2พฤษภาคมรัฐบาลยันชัยถ้วยชัยไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งมีแน่รอประกาศจากกระทรวงการคลังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าขอแจ้งประชาชนว่ายังไม่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งแต่อย่างใดที่แชร์กันว่าจะเริ่มลงทะเบียน2พฤษภาคมเป็นข่าวปลอมโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนวันเปิดลงทะเบียนขอให้ติดตามประกาศจากกระทรวงการคลังและสำนักโฆษกจะนำมาแจ้งให้ทราบทันทีขณะที่เพจไทยคู่ฟ้าของทำเนียบรัฐบาลมีการเผยแพร่ข้อความแจ้งเตือนประชาชนเช่นกันว่าอย่าเชื่ออย่าคลิกลิงก์เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส2พฤษภาคม2569เพราะเป็นข่าวปลอมสพท.ยืนยันการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2568ดำเนินการแบบสมัครใจในโรงเรียนนำร่องไม่ใช่การบังคับใช้ทั้งประเทศและไม่นำเด็กเป็นหนูทดลองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2568ว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่มีการใช้กฎหมายรองรับทำให้โรงเรียนครูผู้ปกครองสับสนและเป็นการนำเด็กมาทำเป็นหนูทดลองนั้นสพท.ขอชี้แจงว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนและอาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2568เป็นการดำเนินการแบบนำร่องในสถานศึกษาที่มีความพร้อมและสมัครใจซึ่งมีจำนวน 4,383 โรงเรียนเท่านั้นไม่ใช่การบังคับใช้กับสถานศึกษาทั่วประเทศในทันทีและยืนยันว่าจะไม่มีการนำเด็กมาเป็นหนูทดลองซาบิดารับมอบโบราณวัตถุอายุ 3,000 ปีที่ค้นพบจากแหล่งโบราณคดีกุฉิมนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมตรวจเยี่ยมแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมณองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉิมบ้านกุฉิมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนางสาวสบิดาเป็นประธานในพิธีรับมอบโบราณวัตถุอายุ 3,200 ถึง 2,300 ปีซึ่งขุดค้นเมื่อปี 2,553 จากแหล่งโบราณคดีกุฉิมอาทิภาชนะดินเผาก้นกลมภาชนะดินเผาเนื้อดินและเศษภาชนะดินเผาตาประทับดินเผาส่วนชิ้นส่วนเครื่องมือเหล็กเครื่องประดับสำริดลูกปัดแก้วหน้าบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์บ้านกุฉิมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมส่งมอบโบราณวัตถุดังกล่าวแก่พันตำรวจ

0: ตรีรหัสชัยศรีสมังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิมเพื่อเก็บรักษาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมโดยมีสำนักศิลปากรที่9กรมศิลปากรปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชนนำเยี่ยมชมโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิมนางสาวสบิดายังได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ส่งมอบโบราณวัตถุจำนวน18รายซึ่งมอบโบราณวัตถุให้เก็บรักษาณพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิมเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขเอโปรไอคิวของแท้ถุงเขียวสุดคุ้มของจริงถุงส้มเม็ด3มิกซ์อร่อยคุ้มค่าตัวจริง

0: กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเบานะครับอยู่กับผมปาสุรและจัญญาครับ
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม
2: และผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
0: วันนี้เริ่มต้นกันด้วยนะครับ3เพลงนะครับที่เป็นเพลงที่หลายหลายคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะก็เป็นเพลงที่ได้รับดาวไปหลายหลายดาวเลยนะครับนะฮะก็เป็นเพลงเมื่ สัปดาห์ก่อนนู้นนะครับที่เรามาจากรายการกัน3คนนะครับโจเซฟวงคอมแบนนะครับนะฮะไอ้ละมักนะครับบาปก็หักนะครับนะฮะเสียงร้องของลูกศรตีสิบนะครับแล้วก็ยี่สี่ป.4นะครับสัญญาลำน้ำมูลนะครับศิลปินในโครงการเพลงชาเปลือกจากบ้านกลัวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะฮะวันนี้อยู่ด้วยกันยาวๆ10โมงจะถึงบ่ายโมงตรงเลยเมื่อวานนี้มีการเฉลิมฉลองวันแรงงานแห่งชาติที่ลานคอนเทนเนอร์ตลาดไทยนะครับอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีท่ามกลางอากาศที่ร้อนนะครับแต่ผู้คนนี่สนุกสนานกันมากเลยนะครับนะฮะในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับพ่อของขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีด้วยนะครับนะฮะขอบคุณทุกภาคฝ่ายราชการ

0: นะครับแรงงานจังหวัดปทุมธานีด้วยนะครับขอบคุณบูธผู้สนับสนุนต่างๆที่ทำให้เกิดงานดีๆนะครับเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับเพื่อผู้ใช้แรงงานนะครับในกิจกรรมดีๆวันแรงงานแห่งชาติเมื่อวานที่ผ่านมานะครับนักจัดรายการด้วยขอบคุณอาหารหลังเวทีด้วยนะครับน้องแชมป์ชิสนุพงศ์ศรีสุขมีขนมจีบมาเลี้ยงทีมงานนักจัดรายการศิลปินด้วยนะครับนะฮะมีพี่ร้าตังโมมานะครับมีพี่มรกตบางนามีไอติมอร่อยอร่อยนะครับนะฮะแล้วก็มีร้านนครข้าวมันไก่ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่มาระวิภารามแล้วก็โอ้โหมีหลายท่านนะครับผู้ไม่ประสงค์ออกนามเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับที่มาดูแลหากกินนักจัดรายการทีมงานหลังเวทีด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นวันของผู้ใช้แรงงานจริงๆนะครับนะฮะที่ปีนึงเราจะสนุกสนานกันทั้งปีหนึ่งนะครับนะฮะไม่เราต้องขอบคุณศิลปินด้วยนะที่มาร่วมกิจกรรมนะครับเมื่อวานนี้ปลายกนกพรธัญญาอาสยามนะครับนะฮะปลายอรทัยดอกอ้อทุ่งทองพี่ยงยิ่งยงยบงามดวงดีศรีวิชัยนะครับแล้วก็มีอีกหลายหลายท่านเลยนะครับนะฮะ10กว่าชีวิตนะครับที่ขึ้นเวทีใหญ่ยักษ์อลังการงานสร้างนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะครับเพื่อผู้ใช้แรงงานโดยแท้จริงนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนด้วยนะครับที่ทำให้มีงานนี้เกิดขึ้นนะครับสื่อมวลชนหลายๆแขนงที่ไปร่วมในการทำข่าวด้วยนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับนะฮะที่ลูกทุ่งมหานครร่วมกับทางจังหวัดนะครับปทุมธานีนะครับนะฮะที่หลายๆทุกท่านนะครับก็คงจะทราบเป็นประเพณีทุกปีอยู่แล้วที่เราจะต้องทำทุกปีเลยเพื่อผู้ใช้แรงงานนะครับนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีท็อปพระสุภัสนะครับมีแคลชนาด้วยนะครับโอ้โหศิลปินเยอะจริงๆทีมกลอยไทดอลมิวสิกนะครับแป้งกล้ามศิวานารีนะครับแล้วก็มีมิวเช็คนะครับแล้วก็แหม่มพิมานรำแพรวาพัชรีนะครับแล้วก็โอ้พี่ยิ่งยงนี่แฟนคลับยังเยอะอยู่เลยนะครับแล้วก็ต่ายอรทัยนะครับนะ10กว่าชีวิตนะครับ16กว่าชีวิตนะฮะสนุกสนานกันหน้าห้างนะครับนะฮะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับนะฮะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
1: ครับก็ปกตินะครับก็วันนี้ก็ถือว่าผมทำงานอย่างเมื่อวานก็มีสอนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วดนตรีด้วยก็อย่างวันนี้ก็ตอนเนี้ยอากาศมันแปรเปลี่ยนเลยร้อนมาก
0: เมื่อวานนี้ประมาณก่อนเที่ยงเนี่ยฝนตกลงมาที่ตลาดไทยเนาะโอ้โหปิวปงปิวหมดเลยพอฝนตกเสร็จปุ๊บร้อนถึงร้อนมากเลยนะครับ
1: เนี่ยท่านผอ.ร้อนมากเลยเมื่อวานเนี่ยอย่างเนี่ยฝนตกตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยมันแบบมันแล้วตกไม่ใช่ตกธรรมดานะตกช่ำเลยอ่ะเนี่ยยังตกอยู่เลยตอนเนี้ยเตาปูนเนี่ยเพราะว่ามันว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงก็อยากห่วงพี่น้องเราเนี่ยทุกคนเนี่ยช่วยดูแลสุขภาพเหมือนอากาศมันเปลี่ยนแบบอะไรร้อนๆมาปั้งมาฝนมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างไรก็ดูแลสุขภาพกันให้ดียิ่งเป็นช่วงตอนเนี้ยพยายามอย่าให้มันเป็นอะไรไปเข้าโรงพยาบาลอีกโอ้แล้วก็มันแบบต้องระวังอ่ะต้องดูแลกันอ่ะสภาวะเศรษฐกิจก็แย่จะไปไหนก็ไม่อยากไปน้ำมันก็แพงเหลือเกิน
0: พอประมาณเลยครับเราก็เตือนกันก็ช่วงนี้อากาศร้อนก็ต้องจิบน้ำกันเยอะๆลุงเคนมีอะไรจะฝากบอกไหมครับ
2: ก็ผมเองก็การกุศลเยอะเลยนะครับเมื่อวานก็ได้ไปร่วมงานกับบกน.4นะครับมีการแข่งขันฟุตบอลนะฮะของในพื้นที่บกน.4ทุกๆสถานีตำรวจนะครับซึ่งเมื่อวานก็ไปแข่งที่มหาลัยวิทยาลัยรามคำแหงนะครับก็มี4คู่4สน.ก็ทั้งภาคทั้งสนุกทั้งให้การสนับสนุนด้วยครับก็ขอบคุณท่านผู้การบกน.4นะที่มีกิจกรรมดีๆให้กับตำรวจได้สร้างความสามัคคีสมานฉันท์ด้วยกันนะครับขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวเราฟังอีกสัก3 เพลงนะแล้วเดี๋ยวเรากลับ

0: เมื่อวานวันแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมาต้องขอบคุณทีมงานของตลาดไทยด้วยนะครับนะฮะที่ดูแลนักจัดรายการศิลปินเป็นอย่างดีมีทุเรียนเกรดพรีเมียมนะครับนะฮะให้กับนักจัดรายการและศิลปินที่มาร่วมงานด้วยนะครับคนละลูกหรือลูกใหญ่ๆเลยนะครับนะฮะขอบพระคุณมากเลยนะครับนะฮะขออนุญาตย้ำโครงการเพลงช้างเผือกนะครับอีกนิดนึงนะครับสำหรับการเปิดโอกาสทางดนตรีให้กับชาวลูกทุ่งมหานครที่อาจจะมีความฝันนะฮะแล้วยังไม่ได้สานต่อความฝันของตัวเองให้เป็นความจริงนะครับลูกทุ่งมหานครยินดีที่จะเผยแพร่ผลงานของคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับบอกรายละเอียดประวัติความเป็นมาจะทำเองเขียนเองก็ได้หรือจะใช้นักแต่งอาชีพก็ได้แล้วตัวเองเป็นคนถ่ายทอดก็ได้ส่งมาตามที่อยู่เลยครับ
1: ครับก็ส่งมาที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครอสมท63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10310นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ปริมณฑลนะฮะก็สามารถมาส่งกันได้ที่ตึกปฏิบัติการชั้นล่างตรงประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับเหมือนที่คุณรสุบอกไปว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ
0: อยากจะเรียนย้ำนิดหนึ่งเลยนะครับว่าช่วงนี้เพลงมันอาจจะค่อนข้างเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: ชาวลูกทุ่งมหานครนี่สามารถช่วยกันดูแลนิดนึงนะครับขอกันเข้ามาได้เลยนะในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับนะฮะสลับกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับผ่านทาง SMS ที่4689400ครับ LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับแล้วรับฟังผ่าน Mcord Connect นะครับทางแอปพลิเคชันทางสมาร์ทโฟนของคุณผู้ฟังนะครับทั้ง Android ทั้ง iOS ด้วยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับนะฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็เสาร์เว้นเสาร์ติดตามกันอย่างนี้นะครับสดๆเลย 10:00 จนถึง 13:00 ตรงนะครับเราสามคนก็ยังดูแลเรื่องของการผลิตนะฮะเลือกเพลงเข้ามาเยอะๆทั้งเพลงใหม่เพลงเก่านะครับเยอะมากมายแต่ไปหมดเลยอาจารย์ไมตรีมีอะไรจะเสริมไหมครับ
2: ครับขอบคุณมากท่านผอก็เนี่ยอย่างตอนเนี้ยก็เราก็พูดกันอยู่เสาเว้นเสานะตอนเนี้ยเรียนให้ทราบว่าเราจัดเสาเว้นเสาช้างเผือกเนี่ยนะสิ่งที่ผมชี้แนะอยู่ตลอดนะครับและอยากให้ติดตามฟังรายการนะครับและสิ่งที่ผมบอกนี่คือในเมื่อมีโอกาสแล้วเนี่ยหาคนดูแลที่มีประสบการณ์ในการบันทึกเสียงนะครับอันนี้หนึ่งละก่อนอื่นคุณต้องร้องเพลงเป็นไม่ใช่แค่ร้องได้คุณต้องร้องเพลงเป็นฟีลลิ่งอารมณ์เพลงเนี่ยสำคัญและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมจะถามจะบอกให้เลยว่าการทำเพลงเนี่ยอย่ายาว3นาทีครึ่ง3นาที40 45มากสุดเลยอย่าเกิน4นาทียิ่งสั้นได้เนี่ยมันยิ่งดีเนี่ยอย่างวันนี้จะมีแต่เพลงยาวๆส่วนมาก
1: ครับ
2: ผมพูดอยู่ตลอดว่าคุณต้องคิดถึงว่าเพลงคุณทำเนี่ยเพื่อโปรโมทประชาสัมพันธ์วิทยุทีวีเนี่ยไม่ชอบหรอกเพลงยาวๆเนี่ยแล้วก็การทำเพลงยาวเนี่ยไม่จำเป็นร้องแหมคุณจะต้องร้องท่อนแยกท่อนฮุกอ่ะท่อนท้ายก็ได้แล้วดนตรีเนี่ยอินโทรบางทีร่อซะยาวเลยสโลยาว
1: ครับ
2: เสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยลงโกดาเนี่ยลูกจบเนี่ยคุณยังไปเล่นยาวอีกเนี่ยมันก็4นาทีครึ่ง5นาทีเนี่ยไม่เอานะผมว่าถ้าเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ตามใจเราแนะนำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับท่านผอ.
0: พออาจารย์เกินไปอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าหลายท่านอยากจะฟังแล้วว่าเอ๊ะผลงานที่ส่งเข้ามามันเป็นยังไงนะครับนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับมีเพลงใหม่ๆนะครับในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับนะฮะจากศิลปินที่ส่งเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับ5เพลงนะครับในทุกสัปดาห์เว้นสัปดาห์เนี่ยนะครับเสาร์เว้นเสาร์เนี่ยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงรักเท่าแผ่นดินจากทีรอซูครับแค่คนแอบรักจากอารัมบอยแบนด์นะครับแล้วก็รักเม็ดใจจากกุ้งหัดเด็ดแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะได้ฟังเพลงอื่นอีกนะครับแล้วชั่วโมงหน้ากลับมาลุ้นมาให้กำลังใจกันนะครับว่าเพลงที่อาจารย์ไมตรีบอกไปเนี่ยมันจริงอย่างที่อาจารย์ไม

ตรีว่าหรือเปล่านะครับผ่านทาง SMS ที่468-9400ครับ LINE @trgmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rgmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยนะครับช่วงหน้าติดตามกันนะครับ

0: สาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: แมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอม
2: เฮิร์บ
1: หอม
2: หอม
1: หอม
2: เฮิร์บ
1: สดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ

0: iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ตามคิดถึงขณะนี้เวลา11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจตุรนฉายแสงชี้ตัวเลข BOI ทะลุ1ล้านล้านเป็นดาบสองคม Data Center พุ่งแต่คนไทยยังไม่พร้อมนายจตุรนฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแสดงความเห็นกรณีตัวเลขคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ไตรมาสแรกปี2569มีมูลค่าทะลุ1ล้านล้านบาทว่าทั้งโอกาสและสัญญาณเตือนต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคตได้ระบุว่าแม้ตัวเลขดังกล่าวจะสะท้อนว่าไทยยังเป็นจุดหมายสำคัญของนักลงทุนโดยมีคำขอส่งเสริมรวม624โครงการมูลค่ากว่า 1.01 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า 2.4 เท่าแต่สิ่งน่ากังวลคือโครงสร้างการลงทุนที่กระจุกตัวในกลุ่มดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center และ Cloud Service ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า 780,000 ล้านบาททั้งนี้การลงทุนด้านดิจิทัลจะสร้างผลประโยชน์ได้จริงก็ต่อเมื่อประเทศมีความพร้อมด้านกำลังคนอย่างเป็นระบบตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยไปจนถึงการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานในตลาดแต่ปัจจุบันยังไม่เห็นนโยบายหรือการจัดสรรงบประมาณขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์ดังกล่าวอย่างชัดเจนหากไทยมี Data Center จำนวนมากแต่คนไทยไม่สามารถเข้าไปทำงานหรือเติบโตในอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ประเทศอาจเป็นเพียงพื้นที่รองรับการลงทุนโดยไม่ได้ยกระดับศักยภาพคนไทยอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตการลงทุนในภาคที่เกี่ยวข้องกับการรับมือวิกฤตโลกอย่างมีสัดส่วนโดยยังมีสัดส่วนต่ำเฉพาะกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคมีมูลค่าเพียง 17,103 ล้านบาทกลุ่มเกษตรและแปรรูปอาหาร 16,963 ล้านบาทและโลจิสติกกับบริการมูลค่าสูง 14,548 ล้านบาทไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกโดยเฉพาะความไม่แน่นอนกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อพลังงานต้นทุนการขนส่งความมั่นคงทางทหารทางอาหารดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงยุทธศาสตร์การลงทุนโดยให้ความสำคัญพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในระบบความมั่นคงอาหารโลกกรมการค้าภายในชี้ราคาปาล์มขยับรับแรงหนุน B20 ส่งออกอย่างคล่องนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากกรณีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคกลางทั้งสระบุรีและปทุมธานีเข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงพาณิชย์เพื่อสะท้อนข้อกังวลด้านราคาปาล์มน้ำมันและการส่งออกนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดโดยการส่งออกปัจจุบันยังสามารถดำเนินได้ตามปกติภายใต้กรอบการบริหารจัดการที่เหมาะสมตั้งแต่วันที่7เมษายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้อนุญาตส่งออกแล้ว11รายปริมาณรวมกว่า 200,000 ตันขณะเดียวกันราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบในภาคพลังงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันดีเซลปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลมากกว่า 100,000 ตันต่อเดือนและมีการขยายจุดให้บริการน้ำมันB20 แล้วกว่า200จุดทั่วประเทศ

0: พร้อมทั้งสนับสนุนให้ราคาน้ำมัน B20 ต่ำกว่า B7 เพื่อจูงใจการใช้งานเป็นแรงหนุนสำคัญต่อผลตามราคาที่ขยับขึ้นมาอยู่ที่6.80 บาทถึง7.20 บาทต่อกิโลกรัมจากสัปดาห์ก่อนที่อยู่ระดับ6.60 บาทถึง7 บาทต่อกิโลกรัมสะท้อนทิศทางตลาดที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นทั้งจากความต้องการใช้ในประเทศและตลาดโลกข่าวดีผู้ประกันตนตั้งแต่1พฤษภาคมปรับสิทธิ์ทันตกรรมเพิ่มวงเงินรักษานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ประกันตนมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเดินหน้าลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานมอบให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ทั้งนี้ตั้งแต่1พฤษภาคม2569เป็นต้นไปสิทธิ์ทำประกันสังคมได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ผู้ประกันตนผ่าฟันคุดไม่ต้องแยกวงเงินอุดฟันอีกต่อไปเพราะประกันสังคมแยกกระเป๋าให้แล้วสามารถเบิกสูงสุด 2,500 บาทต่อซี่ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ3เดือนในระยะเวลา15เดือนก่อนวันเข้ารับบริการและผู้ประกันตนที่ออกจากงานยังคงมีสิทธิ์ทำฟันคุ้มครองต่อเนื่องอีกไม่เกิน6เดือนฟันปลอมถอดได้สูงสุด 6,000 บาทและฟันปลอมถอดไม่ได้จ่ายค่าผ่าตัด 17,500 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ชั่วโมงที่2แล้วนะครับใน22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเบานะครับยังอยู่กับเรา3คนเหมือนเดิมนะผมว่าสุดและปัญญาครับ
1: ครับและตามมาด้วยผมลุงเข้มสานต้าครับผม
2: และผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
0: เมื่อสักครู่เราได้ฟังเพลงใหม่ที่ส่งเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกด้วยนะครับ
1: ครับเขาใช้ชื่อว่าเป้เศรษฐวุฒินะครับคุณวสุแล้วก็เพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาให้เราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงบ่อฮักนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณทิดิวรินปิยะรำไพนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยเดอะเจซี่ฟังแล้วเป็นไงบ้างครับทั้งสองท่านครับ
0: ครับอาจารย์ไมตรีเป็นชัยเลยครับ
2: ครับขอบคุณมากท่านผอ.ตะเข้ม
1: ครับ
2: เพลงนี้ที่จริงเนี่ยดนตรีขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าฟังนะเพราะว่าใช้พินเพราะเป็นเพลงอีสานอยู่แล้วนะครับสไตล์อีสานเนี่ยบ่อฮักเนี่ยคืออินโทรเนี่ยเพราะว่าที่จริงจะสังเกตได้เนี่ยสัญลักษณ์ของเพลงอีสานเนี่ยจะต้องเป็นแคนเป็นพินแต่ส่วนมากจะแคนนำหน้าแต่เพลงนี้ใช้พินขึ้นอินโทรมานะครับก็ถือว่าพินกับกีตาร์ก็เรียกว่าแจมได้กันแต่นี้ว่าการเนื้อเสียงเอาเรื่องเนื้อเสียงก่อนเนื้อเสียงเนี่ยใช้ได้เลยนักร้องคนนี้ถือว่าใช้ได้แล้วก็การแต่งเพลงเนี่ยที่แต่งมาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้แนวสมัยใหม่เนี่ยจะเขียนแบบสไตล์อย่างเงี้ย

0: ไม่สัมผัสบ้างสัมผัสบ้างเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคทํานองก็ถือว่าสวยสิ่งที่ผมจะติที่ผมพูดไปชั่วโมงแรกเพลงเนี้ยมันยาวตก4นาทีร่วมครึ่งน่ะ
1: ครับ
0: 4นาที20กว่าอันนี้นะเป็นข้อคิดอย่างที่ผมบอก3นาทีครึ่ง40 45มากสุดเลยอย่าเกิน4นาทีนั่นยาวมากแล้วแต่อยู่ในระยะสั้นๆเนี่ยดี3ครึ่ง3นาที40สวยงามนะครับแล้วก็เพลงเนี่ยไม่จำเป็นหรอกที่คุณจะต้องมาร้องวกไปวนมามาท่อนแยกท่อนฮุกอะไรเนี่ยมันอันเนี้ยผมว่าร้องใช้ได้แต่ผมติ่งในเรื่องความยาวนะครับแล้วก็การเรียกว่าการมิกเสียงมันก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้อันนี้ผมให้กำลังใจได้อ่ะตะเข้มแก
1: ขอบคุณครับอาจารย์ไมตรีครับสำหรับผมว่าคุณเป้ร้องเพลงดีนะฮะร้องเพลงดีร้องเพลงเป็นแล้วก็อาจจะมีประสบการณ์มาพอสมควรนะครับส่วนเรื่องดนตรีภาพรวมของเพลงนี้ผมว่าขึ้นต้นมาเนี่ยกระเดื่องเนี่ยเป็นพระเอกเลยนะครับส่วนเวลาที่อาจารย์ว่าเนี่ย4นาที24วินาทีก็ถือว่ายาวไปนิดหนึ่งนะครับภาพรวมก็พอฟังได้ครับคุณวสุเหรอครับ
2: สำหรับผมในฐานะจัดรายการนี่ก็เหมือนที่อาจารย์ไมตรีเกริ่นไว้นะครับว่าบางทีสถานีวิทยุเนี่ยเปิดเพลงยาวๆมักจะไม่ค่อยได้เขาก็ต้องบริหารเวลาเนื่องจากว่าเวลามันมีจำนวนจำกัดเขาถึงมีเพลงที่ตัดเฉพาะสถานีวิทยุโดยตรงนะครับเขาเป็นเรียกว่าเป็นวิดีโอเวอร์ชันนะครับสามารถตัดให้อยู่ใน3นาทีกว่าหรือไม่น่าจะเกิน4นาทีอ่ะดีที่สุดนะครับนะในเรื่องเสียงร้องของเพลงนี้นะครับผมไม่ติดอะไรเลยสามารถเปิดได้เลยนะครับในฐานะนักจัดรายการวิทยุนะครับนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาทั้งคำร้องและก็ทำนองนะครับนะฮะแต่ว่าทุกท่านเนี่ยจะเห็นตรงกันหรือเห็นต่างกันหรือจะขอกันมาหรือเปล่าผ่านทาง Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95เดี๋ยวให้ลุงเข้มพักดูนะครับว่าเอ๊ะเขาจะให้กันกี่ดาวดีครับ
1: ครับก็มีลุงสมหมายลุงเรืองนะครับให้มา4ดาวครึ่งครับคุณเย็นตาโฟนิโก้จริงๆนะฮะก็ให้มา4ดาวครึ่งที่เหลือก็ติมาเหมือนคล้ายๆเราตินี่แหละครับก็ไม่ได้ให้ดาวมาครับคุณวสุครับ
2: ครับอาจารย์ไมตรีให้กี่ดาวดี
0: อันนี้ติเพื่อก่อผมให้กำลังใจ4ดาวครึ่งครับ
1: แหมโดนใจเหมือนกันเลยครับผมก็4ดาวครึ่งครับ
2: เช่นเดียวกันครับ4ดาวครึ่งเหมือนกันนะครับนะฮะศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านที่2ครับ
1: ครับเขาใช้ชื่อว่าโบวี่จักรพงศ์นะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงผู้บ่าวชัยภูมินะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณโบวี่จักรพงศ์เองนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์ป๊อกกี้สินไซนะครับลองมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
2: แล้วเดี๋ยวถ้าใครวิจารณ์อยากจะให้ดาวกับเราผ่านทาง SMS ก็ได้นะครับ4689400นะครับ LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.LTMFM95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage กดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเม้นเข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวกลับมาวิจารณ์กันนะครับเพลงที่2ในสัปดาห์นี้นะครับ

0: ก็จบไปแล้วนะครับคุณวสุครับ
1: ครับเพลงที่สองนี่โอ้โหค่อนข้างยาวมากนะครับนะฮะดูเหมือนกับเพลงนี้เนี่ยฮัลโหล
0: ครับผมได้ยินครับ
1: ลุงเทพวิจารณ์ก่อนเลยครับ
0: ขอบพระคุณมากครับท่านผอ.วสุครับสำหรับเพลงนี้ผมว่าดนตรีจะมากกว่าเนื้อร้องนะครับตอนขึ้นก็ดนตรียาวๆตอนจบก็ดนตรียาวๆนะครับเพลงนี้5นาทีจุด05วินาทีนะครับแต่จริงๆเพลงนี้ถ้าเกิดว่าทำการแสดงหน้าเวทีเนี้ยม่วนกันสนุกนะฮะลำเต้นกันสนุกแต่ว่าถ้าทำส่งมาในโครงการแบบนี้ต้องเวลาต้องไม่เกิน4นาทีนะครับการร้องแล้วก็พากดนตรีเนี้ยก็พอฟัง

0: ได้ครับสำหรับผมครับอาจารย์ไมตรีล่ะครับ
1: ครับขอบคุณตะเข้ม
0: ครับ
1: เพลงเนี้ยมันจะออกสไตล์เป็นลำวงเนี่ยคือสนุกสนุกแต่นี้มันเร็วเพราะอย่างอินโทรพอขึ้นมาเนี่ยมันก็จะใช้กีตาร์แล้วก็แซกออโต้เนี่ยนะครับตอนนี้อย่างที่ตะเข้มบอกอ่ะ
0: ครับ
1: การอินโทรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องยาวมากหรอกเราดูเวลาแล้วก็พมาซาโร่ยาวอีกแล้วก็สองช่วงเนี่ยมันลงโกดายคือจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดอยู่ตลอดเวลาผมคอมเมนต์เนี่ยดูเวลาแล้วก็เนื้อร้องเนี่ยยิ่งเรามามีลูกเล่นมากๆเนี่ยเอาเดี๋ยวปรับเป็นอีกจังหวะหนึ่งอันนี้ที่จริงเพลงเนี้ยมันเป็นสไตล์เพลงลำเขาเรียกลำกาฬสินธุ์อะไรพวกเนี้ยแต่นี้มันก็ออกประยุกต์กันนะว่าไปสไตล์อย่างนั้นน่ะแต่นี้ดนตรีเนี่ยโอเคแซกเนี่ยถือว่าเขาฝีมืออยู่แล้วนะครับแต่นี้ที่เราติอยู่ตลอดเนี่ยคือยาวและบางทีมันไร้สาระนะไอเพลงที่ยาวแล้วก็เหมือนกับพอลงโกดักก็ยังยาวอีกนะอันนี้ผมบอกทุกคนเลยถ้าจะทำเพลงเนี่ยบริหารเรื่องเวลา3นาทีครึ่ง40 45ยาวสุดอย่าเกิน4นาทียิ่งสั้นได้เนี่ยดีนะครับอันนี้ก็ต้องปรับปรุงแล้วก็เรื่องเสียงร้องเพราะมันเร็วเนี่ยพอเร็วเนี่ยคุณร้องแล้วผมเหนื่อยแทนนะครับเลยมันขาดความที่มันที่จริงเพลงพวกนี้มันจะต้องร้องโยนๆสนุกสนุกอ่ะท่านผอ.ครับ
2: สำหรับนักจัดรายการที่ต้องดูแลบริหารเวลาเพลงทุกเพลงเนี่ยเปิดเพลงในแต่ละชั่วโมงเนี่ยต้องได้ให้มากเพื่อให้คนฟังได้ฟังเพลงมากสุดเนี่ยนะครับเนี่ยต้องเรียนผู้ผลิตเพลงหลายๆเพลงด้วยนะครับว่าการรักษาเวลาเนี่ยของนักจัดรายการนี่สำคัญมากเขาจะต้องเลือกเพลงอะไรที่มันไม่ยาวไม่เพลินเพ้อไม่วุ่นวายกับในชีวิตเขามากเนาะฉะนั้นเพลงนี้อาจจะถูกเลือกมาเปิดได้น้อยลงนะครับนะฮะมันเหมาะสำหรับการที่จะไปเปิดในงานสังสรรค์หรืออะไรอย่างนี้มากกว่าที่เขาไม่ต้องการบริหารเวลาเปิดไปเรื่อยๆเฉยๆหรือบนเวทีแสงสีเสียงนะครับแต่ในเรื่องของสถานีวิทยุเนี่ยจะต้องคำนวณเวลาให้ชัดเจนในแต่ละชั่วโมงว่าเปิดต้องเปิดให้จบนะครับไม่งั้นคนฟังจะอารมณ์ค้างนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้ด้วยนะครับนะแต่มุมมองอื่นๆนะครับการวิพากษ์วิจารณ์ใน Facebook Fanpage เป็นยังไงบ้างครับคุณเข้ม
0: ก็มีนะฮะคุณเย็นตาโฟนิโก้จริงๆนะครับบอกว่าเพลงนี้ถือว่ายาวนะครับก็ท่านให้คุณลุงสมหมายลุ่งเรืองนะครับให้มา4ดาวครึ่งนะครับก็มีติชมเหมือนกับคุณวาสุและอาจารย์ไมตรีนะครับคุณสุทิพย์แก้วทิพย์รัตน์จากพัทลุงก็เข้ามาชมนะครับส่วนผมเองนะครับเพลงนี้นะครับบอกตรงๆเลยว่าผมชอบแต่ว่ามันติดยาวไปนะครับไม่งั้นผมให้มากกว่าที่ผมจะให้นะครับแต่นี้ให้กำลังใจผมให้4ดาวก่อนครับ
1: ครับเหมือนกันครับผมเต็มใจให้4ดาวเพื่อไปปรับปรุงนะครับ
0: ใช่ครับ
2: 4ดาวเช่นเดียวกันนะครับนะฮะคุณผู้ฟังก็มีส่วนร่วมในการให้ดาวกับเรา3คนด้วยนะครับยังเหลืออีกตั้ง3เพลงนะผ่านทาง SMS ที่4689400ครับ LINE @tldmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับworldwide.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะเพลงที่3นะครับเป็นเพลงจากใครครับ
0: เป็นเพลงจากคุณณัฐสุรศักดิ์นะครับเพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาให้เราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงมะขามหมดหวานนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยอาจารย์สนชัยสมบูรณ์นะครับเรียบเรียงดนตรีโดยคุณจักรีอบมานะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ

เพลงนี้เพลงที่3นะครับในผมก็ต้องมีการก่อนละนะครับเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่าขอชื่นชมเสียงร้องของคุณณัฐสุรศักดิ์นะครับที่ร้องได้ลูกทุ่งดีนะครับเสียงเป็นคนพื้นเสียงดีนะครับนะฟังแล้วมันน่าติดตามแล้วก็ดูไพเราะดีนะครับนะฮะก็เปิดได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเรื่องความยาวเรื่องอะไรอ่ะมันก็คงตามกระแสนิยมมั้งนะฮะที่เพลงมันต้อง4 นาทีกว่าแบบเนี้ยตลอด

0: ะครับนะฮะก็นะฮะเขาเรียกภาพวิจารณ์แบบสั้นๆแบบนี้ละกันลุงเข้มว่าไงครับ
1: ผมก็น่าจะคล้ายๆกับท่านผอ.วาสุนะครับผมว่าเขาร้องเพลงได้ดีร้องได้เพราะแล้วก็ร้องได้เต็มเสียงด้วยนะครับสำหรับนักร้องท่านนี้ก็ติดตรงที่ว่ายาวไปหน่อยนะ4นาที47วินาทีนะครับอาจารย์ไมตรีครับ
2: ครับเราติเพื่อก่อเรื่องยาวเนี่ยเราติเพื่อก่อจริงๆเพลงนี้อ่ะสมบูรณ์ที่ว่าใช้เครื่องเป่าคือเป็นดนตรีสดอ่ะใช้เครื่องเป่าทั้งแซกทั้งบลาสเนี่ยแล้วก็เขาก็มีไอเดียคือเอาแคนมาสวมใส่ในนี้ด้วยเอามาแคนมาแกมในนี้ก็ทำให้มันมีสีสันเพราะเสียงร้องข้างหน้าฟังการแต่งเนื้อร้องทำนองก็สัมผัสดีแล้วก็นักร้องคนนี้แก้วเสียงเขาก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เลยแต่อย่างที่ผมบอกอะที่จะติงไปเรื่องเนี่ยเรื่องการความยาวเนี่ยเนื้อร้องทำนองถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ถ้าปรับเรื่องเทคนิควิธีการร้องบางช่วงอีกหน่อยเนี่ยสมบูรณ์เลยนะครับอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับท่านผอ.ครับ
0: นะฮะใน Facebook Fanpage ที่ RTM FM 95มีคอมเมนต์มีความเห็นไหมครับคุณเข้ม
1: มีครับคุณวสุครับมีลุงสมหมายลุงเรืองนะครับบอกว่าเพลงนี้นักร้องเสียงหวานน่าฟังร้องได้อารมณ์ดนตรีน่าฟังแต่เสียงร้องไม่ค่อยพุ่งก็ยังต้องตัดเรื่องยาวนะให้มา4ดาวครึ่งครับคุณธนกฤตฤทธิไกรก็ให้มา5ดาวครับส่วนคุณออสนะฮะจากระโนดนะครับสามีเจ๊ตุลนะครับก็ไม่ได้ให้ดาวมันนะครับคุณมาสุให้กี่ดาวครับ
0: ผมให้4ดาวครึ่งนะครับ
1: เท่ากันเลยครับผมก็4ดาวครึ่งครับ
2: เช่นกันครับปรับปรุงตามที่เราแจ้งนะครับขอบคุณมาก
0: เราติเพื่อก่อยอมไปสร้างสรรค์กันนะครับนะฮะอย่าเพิ่งกังวลว่าเอ๊ะจะส่งผลงานมาแล้วเราจะแบบมีการวิพากษ์วิจารณ์กันออกอากาศทั่วประเทศแบบนี้แล้วแบบไม่กล้าส่งเข้ามาส่งก็เข้ามาเถอะฮะมันเป็นกระจกสะท้อนนะครับเพื่อว่าจะได้พัฒนาผลงานของตัวเองต่อไปนะครับนะฮะตามที่อยู่เลยครับส่งมาถึงลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพเองหรือเขียนเองก็ได้หรือจะร้องเองก็ได้หรือจะให้คนที่มีชื่อเสียงหรือครูเพลงในวงการท้องถิ่นนะครับช่วยกันเขียนเข้ามาก็ได้นะครับส่งมาตามที่อยู่เยอะๆนะครับเรายินดีที่จะเผยแพร่ให้นะครับเพลงที่4ในสัปดาห์นี้ครับ
1: ครับจากศิลปินช้างเผือกที่ใช้ชื่อว่าเอ็นนภัทรภพสุวรรณมณีนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณภริทัศน์ระฆังทองนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: สำหรับเพลงที่4ในสัปดาห์นี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถมีส่วนร่วมในการให้ดาวกับเรา3คนได้นะครับผ่านทาง SMS ที่4689400 @gmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะอ่ะลุงเข้มว่าไงครับเพลงนี
1: ้สำหรับเพลงนี้นะครับคุณวาสุถ้าไม่ติดเรื่องเวลานะครับผมว่าออกมาได้สมบูรณ์มากนักร้องใต้คนนี้นะครับร้องเพลงได้ดีได้หวานได้ไพเราะแล้วก็ส่วนเนื้อหาสาระของเพลงของครูเบนณภัทรภพเนี่ยผมว่าท่านก็เขียนดีนะครับส่วนดนตรีเนี่ยผมชอบเลยมีหลายสไตล์มโนรามั่งสไตล์หนังตะลุงมั่งคือมีความเป็นปักใต้ได้สมบูรณ์แบบเลยครับสำหรับเพลงนี้อาจารย์ไมตรีล่ะครับ
2: ครับขอบคุณมากเนี่ยอย่างที่บอกอะวันเนี้ยเพลงยาวๆดังนั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราติเพื่อก่อเนื้อร้องถือว่าใช้ได้เลยการวางทำนองสวยงามนะครับแล้วก็การแต่งเนี่ยมันมองเห็นภาพในกิจกรรมเลยการแต่งเรืออะไรทางประเพณีทางใต้

0: ใต้เนี่ยอินโทรขึ้นมาก็รู้แล้วว่าเป็นเพลงแนวใต้เพราะมีสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของดนตรีนะครับเนื้อร้องทำนองก็โอเคนะทำนองวางสวยดนตรีสวยงามนะครับเพลงเนี้ยติดนิดเดียวแค่นั้นคือเรื่องความยาวนะครับแล้วก็อย่างผมพูดอยู่ตลอดว่าเพลงเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องคุณจะต้องย้อนกลับมาท่อนฮุกหรืออะไรท่อนท้ายก็ได้ถ้ามันช้าจังหวะทัมมิ่งเนี่ยมันช้าเที่ยวเดียวก็ได้ไม่ต้องย้อนก็ได้ดูเวลานะครับเพลงเนี่ยถ้ายิ่งยาวเนี่ยยิ่งอืดเนี่ยเหมือนเราดูหนังเนี่ยหนังดีแต่โอ้โห4ชั่วโมงอ่ะดูแล้วมันอิ่มเกินอิ่มอ่ะแต่ถ้าหนังสั้นๆชั่วโมงกว่าเนี่ยโอ้โหดูมันสนุกนะให้ความคิดผมนะครับ
1: ของผมเหมือนทั้งสองท่านเลยครับเพื่อกระชับนะเพราะเวลาจวนจะหมดเวลาแล้วนะครับนะฮะยาวเราก็ไม่เหมาะสำหรับเปิดในรายการวิทยุเลยนะครับเนาะนะคร
2: ับ
1: ใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
3: มีลุงสมหมายลุงเรืองให้มา4ดาวครึ่งคุณสมพลน้ำขาวให้มา4ดาวครึ่งครับผมเองก็ติดยาวนะฮะไม่ติดยาวผมให้เต็มไอ้นี่ผมให้4ดาวครึ่งครับ
0: เช่นกันครับผมให้4ดาวครึ่งครับ
1: 4ดาวครึ่งเหมือนกันนะครับเอาเพลงสุดท้ายครับ
3: ครับก็ศิลปินท่านสุดท้ายมีชื่อว่าเก่งบางเต็งนะครับเพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาให้เราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงสิ่งสุดท้ายคำร้องทำนองโดยบางซักก้าวร้าวเรียบเรียงดนตรีโดยคุณสุปการพรหมเกิดนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
1: เพลงนี้เป็นเพลงที่ในสัปดาห์นี้สั้นที่สุดเลย3 นาที 45 วินาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาวิจารณ์กันนะครับ

0: ลงดีชื่อเพลงสิ่งสุดท้ายนะครับเก่งบางเข่งนะครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ไมตรีขอสั้นๆนะครับ
2: ครับเพลงเนี้ยที่จริงแล้วเนี่ยนักร้องคนเนี้ยเขาร้องเขามีเอกลักษณ์เสียงนะแต่เนี่ยดนตรีขึ้นอินโทรมาก็น่าฟังละแต่พอเข้าเสียงร้องเนี่ยเขามีเอกลักษณ์เสียงแต่คุณต้องศึกษาเรื่องเทคนิคในวิธีการร้องนี่ร้องแข็งไปหน่อยแต่ว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับเนื้อร้องทำนองก็โอเคเพราะว่าเป็นเพลงขึ้นอินโทรขึ้นมาก็รู้ละเพราะว่าสำเนียงใต้อยู่แล้วนะครับก็ให้กำลังใจได้ครับตะเข้มแก
3: ขอบคุณครับสำหรับผมผมว่าร้องเป็นรองคุณเอ็นวงราชันหน่อยเดียวนะครับภาพรวมอื่นๆก็พบฟังได้ครับคุณ
0: ม
3: าสุ
0: น
3: ะครับ
0: สำหรับคนเป็นนักจัดรายการแบบผมเนี่ยเพลงที่เนื้อหาสั้นๆแบบนี้สามารถเปิดได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับนะก็พอฟังได้ครับนะฮะใน Facebook Fanpage ที่ RTM FM 95มีไหมครับ
3: มีคุณสมพลน้ำขาวให้มา4ดาวครึ่งครับแล้วก็
0: ครับ
3: คุณลุงสมหมายคนเดิมนะครับก็ให้มา4ดาวครึ่งส่วนคุณชาลีสายลุยเที่ยวทุกจังหวัดไม่ได้ให้ดาวมาครับ
0: นะอาจารย์ไปตีให้กี่ดาวเลย
2: อ้าวผมให้4ดาวครึ่งครับ
3: แต่ผมให้4ดาวครับ
0: ผมให้4ดาวเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะฟังสรุปข่าวในรอบวันกับทีมงานสำนักข่าวไทยสักครึ่งชั่วโมงนะครับหลังเที่ยงครึ่งกลับมาฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านกันบ้างครับ
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
6: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
7: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
6: ้
7: ว
6: ไปกันโมเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
8: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
9: เข้มข้นนัวคักคัก
10: ไอ้เซฟตะลึงตึง
6: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ
7: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ทั้งหลาย
11: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
12: ตร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
14: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่

0: แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ท้อง
1: มองหา
2: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลประเสริฐยินดีทักษิณพักโทษ11พฤษภาคมยังไม่คุยเชิญมาให้คำแนะนำพักนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพักโทษวันที่11พฤษภาคมนี้ว่ายินดีที่นายทักษิณจะได้รับการพักโทษเพราะนายทักษิณเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคและเชื่อว่ากลุ่มมวลชนที่ชื่นชมและเคารพนายทักษิณจะไปต้อนรับที่หน้าเรือนจำจำนวนมากซึ่งพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้พูดคุยกันว่าจะเชิญนายทักษิณมาให้คำแนะนำหรือให้คำแนะนำต่อการดำเนินงานของพรรคเพื่อไทยส่วนการบริหารกระทรวงศึกษาธิการของพรรคเพื่อไทยภายหลังรับไม้ต่อจากพรรคกล้าทำจะซ้ำรอยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่นั้นนายประเสริฐยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่มีปัญหาและบริหารแบบไร้รอยต่อนโยบายใดดีตนก็พร้อมดำเนินการต่อและนโยบายการศึกษาของพรรคเพื่อไทยก็ดำเนินการควบคู่ไปด้วยจุลพันธ์รับเป็นเกมการเมืองฝ่ายตรงข้ามรับลูกปมโยกราเชนชี้ไม่มีอะไรในกอภัยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้เตรียมไปร้องเรียนจริยธรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีการยกย้ายนายราเชนศิลปะระยะพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของนายสุริยะส่วนการดูงบประมาณนั้นเห็นว่าทุกกระทรวงก็ทำกันไม่ใช่เรื่องแปลกและเป็นเรื่องธรรมดาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต้องทราบต้องเซ็นซึ่งหากดูก็ไม่มีอะไรในกอภัยและมองว่าเป็นเกมการเมืองของฝ่ายตรงข้ามแต่ขอให้มั่นคงเอางานเป็นหลักรวมถึงคณะรัฐมนตรีของนายอนุทินชาญวีรกูลทุกคนเร่งรัดในการทำงานและไม่หวั่นใจที่มีเสียงลือว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เจ้าที่แรงเชื่อมั่นว่าข้าราชการทุกคนมีความเป็นมืออาชีพกระทรวงศึกษาธิการย้ำชัดทุกโรงเรียนต้องลดภาระผู้ปกครองทันทีออกมาตรการเข้มไม่มีข้อยกเว้นนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอมรินทรารามว่าจากสถานการณ์ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงและส่งผลกระทบต่อครัวเรือนทั่วประเทศกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการลดภาระผู้ปกครองมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามจากการติดตามพบว่าแม้หลายโรงเรียนตอบรับและดำเนินการอย่างรวดเร็วแต่ต้องมีบางแห่งที่ยังไม่ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศเพิ่มเติมกำหนดมาตรการสำคัญ2ด้านหลักมาตรการที่1ลดค่าใช้จ่ายทันทีปรับระเบียบยกระดับการขอความร่วมมือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกสถานศึกษาต้องดำเนินการโดยเน้นลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้แก่ชุดนักเรียนอนุโลมให้นักเรียนสามารถใช้ชุดเดิมได้แม้เลื่อนชั้นหรือย้ายสถานศึกษาความยืดหยุ่นด้านการแต่งกายส่งเสริมให้สถานศึกษาพิจารณาเพิ่มวันสวมใส่ชุดพละหรือชุดสุภาพเพื่อลดความจำเป็นในการจัดซื้อชุดใหม่ชุดลูกเสือเดชนารีไม่บังคับจะซื้อชุดเต็มรูปแบบโดยสามารถใช้เฉพาะผ้าผูกคอและหมวกร่วมกับชุดนักเรียนหรือชุดพละได้และมาตรการที่2การจัดหาอุปกรณ์การเรียนราคาควบคุมเพิ่มทางเลือกลดค่าใช้จ่ายจริง
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย NECA Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า3

0: 100ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: นารีรำพึงครับงานจากวงฟูกับฮิตที่17สัปดาห์นี้นะคุณฟังนะ
1: ครับผมและก่อนหน้านั้นเพลงจากเบียร์พร้อมพงษ์นะครับผมกับเจ้านางเอ๋ยซึ่งลงมาจากฮิตที่17ครับ
0: ครับและวันนี้ฮิตที่19ประจำสัปดาห์นี้นะครับเข้ามาใหม่ครับอบอ้วนงานจากเล็กรัชเมศก็ยินดีด้วยนะและวันนี้เปิดต้นชั่วโมงมาแบบว่าจวดๆเลยน้องคริส
1: ครับผม
0: กับฮิตที่20เข้ามาใหม่เช่นกันครับพบหมอหน้าห้านอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับ
1: ครับผมก็เปิดต้นชั่วโมงของช่วงของมหานครชาร์ตเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95อีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่177แล้วนะครับผมประจำวันเสาร์ที่2พฤษภาคมอยู่กับผมคริสสมคริส
0: ครับกับโอ๊ตคณิตครับมาสมทบกันทักทายคุณฟังทั่วทั้งประเทศณขณะนี้ด้วยนะครับ 13:24 นาทีวันนี้หลายท่านก็ท่องเที่ยวพักผ่อนกันอยู่โอ้ผมอ่านข่าวน้องคริสหลายพื้นที่นะไปเที่ยวทะเลกันอากาศมันร้อนเน
1: า
0: ะเกาะช้างเอ่ยบางแสนเอ่ยนี่คนแน่นเลย
1: ครับ
0: ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเพราะเมื่อวานก็เป็นวันหยุดวันแรงงานแห่งชาติส่วนทางFM ราชพัฒน์ของเราก็มีกิจกรรมนะ
1: ที่ตลาดไทยเมื่อวานนี
0: ้
1: สนุกสนานมีศิลปินมาเล่นมากมาย
0: เนาะน้องคริสก็ไปร่วมไปแจมไปเสริมทัพกันด้วยนะก็ประมวลภาพดูรับชมบรรยากาศกันได้ผ่านทาง Facebook LTM FM 95ย้อนหลังนะครับแต่บน FM 95วันนี้ครับก็มาอัปเดตกันสักหน่อยดีกว่าว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือชาร์ตในสัปดาห์นี้อย่างที่น้องคริสได้บอกไปว่ามีเพลงอะไรเข้ามาใหม่บ้างหรือเพลงไหนอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่เนาะ
1: ครับ
0: มาตอนกับฮิตที่16ครับน้องคริส

0: อีก3ผลงานเพลงนะครับผมในฮิตที่16วันนี้เป็นผลงานเพลงจากปาวลีพรพิมลและใบเตยอาสยามนะครับผมกับผลงานเพลงทัวลงวันธงชัยเพลงนี้ลงมาจาก16ได้ลงมาจาก13มาอยู่ในฮิตที่16ครับ
1: โอ้ต่อด้วยเพลงช้าๆซึ้งๆนะความหมายแอบแบบว่าเจ็บเศร้านิดหนึ่งนะกับฮิตที่15สัปดาห์นี้บุญพลาหมดอายุครับขึ้นมาจากฮิตที่16เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นงานจากไอ้มนแคนแก่นคูนครับได้ร่วมงานกับน้องเวียงนฤมลนะครับสำหรับซิงเกิลนี้ก็อยู่ในอัลบั้มปลายปากกาตราครูบ้านนอกจากแกรมมี่โกลด์นะครับก็อยู่ในชาร์ตของเราต่อเนื่อง9สัปดาห์ด้วยกันนะ
0: ครับผมแล้วจบไปเมื่อกี้นี้เลยผลงานเพลงจากจ่อยรมิตรกับผลงานเพลงเต้ยก่อสร้างครับเพลงนี้ลงมาจากฮิตที่3ลงมาอยู่ในฮิตที่14ถือว่าตกลงมาไกลเหมือนกัน
1: ค่อนข้างแรงนะแฟนๆนี่โอ้ยแบบกุมอกเลยทีเดียวนะแม่เสียดายแต่คือจริงๆก็ขึ้นลงๆก็อยู่ที่คุณผู้ฟังนะที่บอกว่าจะมาแนะนำขอเพลงกันเข้ามาอ่ะตอนนี้13:37 น.น้องคริส
0: ครับผมใช่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพักโฆษณากันสั้นๆ
1: ครับเสาร์อา
2: ทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดีย
7: าเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ร้อนร้อนร้อน
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
12: ฮิตที่13

0: เซิร์งโนบิตะครับไรอันการบัณฑิตฟิชเชอริงไปกับแวนโกะนะสัปดาห์นี้ตกลงมาครับคุณฟังอยู่ในฮิตที่12ตกลงมาจากฮิตที่7เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ที่สำคัญเพลงนี้นะครับอยู่ในชาร์ตของเราต่อเนื่อง20สัปดาห์ด้วยกันและเคยทำไว้สูงสุดกับฮิตที่5นะ
1: ครับผมและผลงานเพลงก่อนหน้านั้นในฮิตที่13นะครับเป็นผลงานเพลงโอ้ดวงใจครับจากเมทิชาเพลงนี้ก็ขึ้นมาจากคิดที่14มาเป็น13ในสัปดาห์นี้ครับ
0: นี่แล้วก็ฟังเซิร์งโนบิตะของน้องไรอันไปก็เลยแบบซาวเสียงเอ๊ะแม่ๆอยู่ในคอนเสิร์ตกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าวันนี้น้องไรอันมีคอนเสิร์ต
1: โอ้นี
0: ่ที่เวิร์คพอยต์เป็นบิ๊กพอที่เวิร์คพอยต์เลยโอ้จัดแบบว่าแม่ๆก็รอกันอยู่ในคอนเสิร์ตผมก็เห็นอยู่เพราะว่าเพื่อนผมไป
1: ครับ
0: เพื่อนผมรุ่นเดียวนี่แหละโอ้ก็ชื่นชอบไรอันเหมือนกันเห็นไหมไม่ใช่แค่แบบรุ่นแม่ๆนะ
1: ผมอยากเขาร้องเพลงพอมากครับผมว่า
0: ใช่ไหมเออนี่ก็ผมก็บอกว่าเพื่อนส่งถ่ายรูปส่งมาหน่อยอะไรอย่างนี
1: ้
0: นะก็เดี๋ยวว่ากันแต่ที่สำคัญตอนนี้13:49เดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายกับอีก1ซิงเกิลที่อยู่ในมหานครชาร์ตนะครับกับฮิตที่11แต่ก่อนที่จะไปฟังเพลงขออนุญาตทักทายคนฟังสักนิดนึงดีกว่านะ
1: ครับผมแล้วก็ผมก็อยากจะทวนชาร์ต10เพลงที่เล่นมาแล้วด้วยทักทายก่อนก็ได
0: ้คุณใจดีจังเลยอ่ะมี
1: เผื่อใครไม่ทัน
0: มีธงมีทวนชาร์ตปกติเราจะคุยกัน
1: แล้วแต่ปกติไม่ค่อยมีเวลาไงบางทีแบบเพลงมันมารัวๆยาวๆหน่อยจะไม่มีเวลาพูดก็จะพูดหน่อยช่วงนี้เพลงมันสั้นลงเราก็จะมีเวลาแบบทักทายพูดคุยมาก
0: จริงจริงนี่เมื่อวานเราแบบว่าเต้นกันเพลินนี
1: ่
0: สาวๆบอกว่ามาเด้อบักลาสดซาบูฮอนฮอนน้ำเอ้ยเด
1: ้อหิวข้าวเลยบัด
0: สาวเบอร์ตองนี่สาวเบอร์ตอง
1: ครับผม
0: พี่เปลี่ยนสายาให้เขาแล้วเป็นสาวเบอร์ตองแทนหมายเลขโทรศัพท์เขาลงท้ายด้วยนี่ไงเบอร์ตองจริงๆเอ้ยสาวปากแดงสวัสดีด้วยอ่ะส่วนทางไลฟ์สด
1: ห
0: ัวเราะนะส่วนทางไลฟ์สดครับคุณรัฐแก๊งซ่าคนน่ารักนี่บอกว่าน้องคริสสนุกไหมคะเมื่อวาน
1: สนุกครับผมถึงแม้ผมจะดูนิ่งๆผมก็เป็นคนอย่างนี้แหละนิ่งๆห
0: น่อยถึงน้องคริสจะดูนิ่งๆแต่ผมรักจริงนะครับผมพอจะมีสัก200ไหมพี่รัฐคุณแอนอริสสวัสดีด้วยคุณพี่ละอายครับพี่ชาลีนี่บอกว่าขอเพลงตายอรทัยหน่อยเมื่อวาน

0: พี่ชาลีเขาอยู่สมุทรปราการ
1: ครับผม
0: นี่แบบว่าเป็นสายลุยเลยนะตามชื่อเฟซเขาเลยลุยเที่ยวทุกจังหวัดเมื่อวานมาถึงแบบว่าปทุมธานีโอ้ขอบคุณพี่ชาลีด้วยนะหน้าตาก็สดใสหล่อวันหล่อขึ้นจริงๆนี่พามาพร้อมกับแฟนสุดสวยของเขา
1: ครับผม
0: แล้วก็เห็นว่าขึ้นเล่นเกมด้วยไม่รู้ช่วงน้องคริสหรือเปล่าผมจำไม่ได้ตอนนั้นผมก็มึนๆอยู่ข้างเวทีตะโกนแข่งกับลำโพงไงเออลำโพงเมื่อวานปึ๊บมากเลยนะ
1: ลำโพงไม่เท่าไหร่กินกะเพราครับผมที่เรานั่งกันโอ้โห
0: หลังเวทีอันนี้เมานิดนึงได้ไหมเจ้าของร้านจะว่าไหมไม่แต่คือแบบ
1: มันน่าจะอร่อยนะแต่คือแบบ
0: คือนั่งหลังเวทีเนี่ยเราจามกันแบบแทบจะทุกคนเพราะว่าข้างๆเวทีจะมีร้านอาหารแบบว่าอาหารป่าเนอะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วเครื่องแกงเขาคงถึงมากผัดทีนึงจามทีนึงแทบจะทุก5นาทีออเดอร์เขาเพียบแน่นอนนี่คือต้องแบบนี้จริงๆนะร้านอาหารนะเอออ่ะคุณขวัญชัยสวัสดีด้วยนะครับคุณพี่กฤชมน FC พี่ต่ายอรทัยเมื่อวานพี่ต่ายสวยมากแถมเพลงให้บนเวทีเยอะมากด้วยร้องแบบว่าเออแถมแล้วแถมอีกจนแบบว่าอ่ะนี่เราขอขึ้นไปเต้นข้างๆกับพี่ต่ายสักหน่อยนี่ก็ขึ้นไปเต้นด้วยนะเราก็ตลอดเลยจริงๆคุณหนูวานสวัสดีด้วยนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายท่านนะพี่ละอายพี่ณัชชาพี่อะไรอีกเอ่ยนะครับมีคุณเนยจ๋าพี่ชีวิตต้องทนนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนละกันแต่มาช่วงนี้หลายท่านก็เพิ่งเข้ามาทักทายกันทางไลฟ์สดนะน้องคริส
1: ครับผมก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาอาจจะยังไม่ได้เข้ามาฟังชาร์ตเราทันในช่วงแรกก็ตั้งแต่ฮิตที่20นะครับวันนี้เข้ามาใหม่เลยพบหมอหน้าห้านขององค์อิงเพชรบ้านแพงฮิตที่19ก็เข้ามาใหม่เช่นเดียวกันอบอวนของเล็กรัชเมธนะครับฮิตที่18ลงมาจาก17ครับเจ้านางเอ๋ยจากเบียร์พร้อมพงฮิตที่16ลงมาจาก13ทัวร์ลงวันธงชัยครับปวลีพรพิมลและใบเตยอาสยามและฮิตที่15ขึ้นมาจาก16ครับบุญผลาหมดอายุครับมนแคนแก่นคูนและเวียงนฤมลครับ
0: ต่อด้วยฮิตที่14สัปดาห์นี้นะครับเต้ยก่อสร้างครับพี่จ่อยรวมมิตรฮิตที่13โอ้ดวงใจเมธิชาโอเสียงหายฮิตที่12เซิร์ฟโนบิตะครับไรอันกับบัณฑิตฟิชริงไว้กับแวนโก้นะนี่ซิงเกิลที่เราอัปเดตรายงานชาร์ตกันผ่านไปเรียบร้อยแต่มาทิ้งทวนทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับกับฮิตที่11เดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อกับการรายงานมหานครชาร์ตจากฮิตที่10ไปจนถึงฮิตที่1 10เพลง10ซิงเกิลเอ๊ะเพลงไหนจะอยู่ในชาร์ตของเราบ้างสลับสับเปลี่ยนไหมหรือมีซิงเกิลใหม่ๆมาเข้าในชาร์ตอ่ะก็ต้องรออัปเดตนะแต่ฮิตที่11สัปดาห์นี้ครับน้องคริสครับ
1: ครับผม
0: เป็นงานจาก
1: วงแอลกอฮอล์นะครับผมกับผลงานเพลงไอ้ทุยครับผมเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกับเพลงนี้เลย
0: ครับ
2: ฮิตที่11

0: มอ
1: ขณะนี้เวลา14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา14:00 น.

0: หลอกไปทำงานต่างประเทศจับได้แล้ว2เหลืออีก2นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงข่าวกรณีบริษัทหลอกลวงคนไปทำงานภาคเกษตรประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยกรมการจัดหางานได้รับการแจ้งจากตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เมื่อ25เมษายนที่ผ่านมาว่ามีกลุ่มคนหางานกว่า100คนไปร้องทุกข์กรณีถูกบริษัทรับทำวีซ่าหลอกไปทำงานเกษตรในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แอบอ้างจะสามารถจะส่งไปทำงานต่างประเทศได้จ่ายเงินให้กับบริษัทคนละ 130,000 ถึง 150,000 บาทหลังจากจ่ายเงินไปแล้วบริษัทดังกล่าวนัดหมายกลุ่มคนหางานทั้งหมดไปอบรมณโรงแรมแห่งหนึ่งใกล้สนามบินแต่กลับพบว่าไม่มีการจองโรงแรมเพื่ออบรมไปทำงานต่างประเทศจึงเดินทางไปยังบริษัทดังกล่าวย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปรากฏว่าที่ตั้งบริษัทดังกล่าวมีป้ายชื่อติดอยู่แต่ไม่พบเจ้าของบริษัททั้งนี้กรมการจัดหางานได้ตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนพบว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจัดหางานให้กับคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่ากลุ่มของผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องมี4รายแบ่งหน้าที่กันตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขออนุมัติศาลออกหมายจับโดยจับกลุ่มได้2ใน4ผู้ต้องหาสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วม FBI และนานาชาติกวาดล้างเครือข่ายช่อกงคริปโตเคอเรนซีข้ามชาติพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยรายงานแถลงการจากสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐหรือ FBI ถึงความสำเร็จในการปฏิบัติการทลายเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับโลกโดยเป็นการบูรณาการร่วมมือระหว่าง FBI สำนักงานตำรวจดูไบกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยร่วมสืบสวนขยายผลจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาได้กว่า276รายทลายศูนย์ call center ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการหลอกลงทุนคริปโตเคอเรนซีได้อย่างน้อย9แห่งการช่อกงดังกล่าวเป็นการหลอกลงทุนล่อลวงให้เหยื่อโอนเงินไปลงทุนในแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีโดยแสดงผลกำไรสูงเกินจริงเพื่อหลอกให้ลงทุนเพิ่มโน้มน้าวจนถึงขั้นให้เหยื่อกู้ยืมเงินจากคนรอบข้างหรือสถาบันการเงินท้ายที่สุดเมื่อเหยื่อโอนเงินจนหมดตัวหรือต้องการถอนเงินมิจฉาชีพจะตัดช่องทางการติดต่อและโอนเงินทั้งหมดเข้าสู่ระบบการฟอกเงินทันทีนครบาลสั่งเด้ง9นายเส้นปมบ่อนนิมิตใหม่บึงกุ่มจากกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนการพนัน2แห่งและจับกุมนักพนันจำนวนมากในพื้นที่สน.นิมิตใหม่และสน.บึงกุ่มเมื่อวันที่25เมษายนถึง26เมษายนที่ผ่านมาวันนี้มีคำสั่งเด้งตำรวจจำนวน9นายโดยผู้บังคับการตำรวจนครบาล3ลงนามให้ตำรวจสน.นิมิตใหม่4นายไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจนครบาล3โดยขาดจากต้นสังกัดเดิมประกอบด้วยพันตำรวจเอกพีรรัตน์โยมาผู้กำกับการสน.นิมิตใหม่พันตำรวจโทจักรพงษ์กิ่งแก้วรองผู้กำกับการพันตำรวจโทวรวุฒิอินโสมและพันตำรวจตรีพีรพงษ์ชัยยาสารวัตรป้องกันและปราบปรามขณะเดียวกันผู้บังคับการตำรวจนครบาล4ได้ลงนามคำสั่งลักษณะเดียวกันให้ตำรวจสน.บึงกุ่ม5นายปฏิบัติราชการที่กองบังคับการตำรวจนครบาล4โดยขาดจากต้นสังกัดเพื่อรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบด้วยพันตำรวจเอกสัญญาอุบลวิรัตนาผู้กำกับการสน.บึงกุ่มพันตำรวจโทธิติวุฒิร่อนแก้วรองผู้กำกับการพันตำรวจโทอาทิตย์พงษ์ปานแดงรองผู้กำกับการพันตำรวจโทสมใจรอดยังสารวัตรสอบสวนและพันตำรวจโทกสิเดชพันธนาสารวัตรปราบปราม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเคมอวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ฮิตที

0: กุหลาบนอกวาเลนไทน์ครับฮิตที่8สัปดาห์นี้งานจากน้องเพชรคทาวุฒิขึ้นมาจากฮิตที่11เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและก่อนหน้านั้นครับวันนี้ต้นชั่วโมงมาด้วย3ซิงเกิลที่โอ้โหเพราะๆทั้งสิ้นเลยนะครับฮิตที่9สัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังก็เข้ามาใหม่นะงานใหม่จากเบิ้ลประทุมราชที่ร้องคู่ไว้กับแมนพิสิทธิ์พงษ์กับเพลงคนต้นทางและเปิดต้นชั่วโมงครับมาด้วยฮิตที่10ตกลงมาจากฮิตที่9เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรักแท้หรือแค่คอนเทนต์พิมดามหานครนะครับหรือว่าพิมดานี่แหละก็อยู่ในชาร์ตของเราต่อเนื่อง12สัปดาห์ด้วยกัน 14:19 นาทีกันแล้วนะครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับการรายงานมหานครชาร์ต Mcord Radio Network นะครับอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศเป็นมหานครชาร์ตประจำวันเสาร์ที่2พฤษภาคม2569นะครับก็ทักทายทุกทางกันด้วยแล้วกันนะส่วนทาง SMS 4689400ครับบอกว่าสวัสดีครับน้องสมโอ๊ตและสมคริสวันนี้ช่วงพิเศษเชฟขอเพลงหลงฮักเมียเขาหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวไว้ดูให้แล้วกันแต่เดี๋ยวเดินทางกันต่อกับฮิตที่7สัปดาห์นี้ครับ
1: ฮิตที่7
0: ฮิตที่7สัปดาห์นี้ครับผมขึ้นมาจากฮิตที่8เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเป็นงานจากน้องต้นข้าวสุปรียาครับจากใจต้นข้าวครับคุณฟังสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่9ขออภัยนะครับอยู่ในฮิตที่7

0: อีก3ผลงานเพลงนะครับผมในฮิตที่7นะครับวันนี้เป็นผลงานเพลงจากต้นข้าวสุปรียานะครับผมจากใจต้นข้าวขึ้นมาจากฮิตที่8ครับผม
1: ครับนี่ถูกต้องนะครับก็เป็นเพลงที่อยู่ในฮิตที่7เนาะเมื่อสักครู่จากใจต้นข้าวอ่ะต่อด้วยฮิตที่6ครับผมพูดกันต่อผมมึนๆอ่ะฮิตที่6ครับตกลงมาจากฮิตที่4เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขอกำลังใจกันจากพี่หนูเล็กกากาฟีเจอริงกับน้องวินวรพัฒน์นะครับถูกไหม
0: ครับผม
1: แล้วก็ฮิตที่5ครับผมยังคงที่ครับใครคือคนที่ใช่ของเธอนันอานันต์นะครับเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรา7สัปดาห์ด้วยกัน3เพลงเพราะๆต่อเนื่องกันคุณฟังนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นั่งเมาส์กันอยู่แล้วก็นั่งอ่านคอมเมนต์กันอย
0: ู่กำลังงงไหนๆขอเสียงวัยรุ่นยุควัยชราวัยรุ่นยุควัยชรา
1: ไม่คุณต้องเหมือนซาวเสียงบนเวทีไหนไหนไหนขอเสียงวัยรุ่นยุควัยชราหน่อยเลย
0: แต่วัยรุ่นยุควัยชรานี่มันคืออะไรครับมัน
1: พี่ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะพี่ยังไม่วัยชราเลยน้องคริส

0: หรือว่าเป็นคนที่ชราแล้วแต่ว่าวัยรุ่น
1: นี่มายังคุยคอมเมนต์กันเพลินเลยเมื่อสักครู่นะครับทางไลฟ์สดนี่พี่รพลนี่บอกว่าเมื่อวานก็ไปกันอยู่ไปเที่ยวกันอยู่ก็ทักทายกันนะพี่บุญชูครับผมพี่รัฐแกงซ่าคนน่ารักน่ารักยังอยู่นะพี่หนูวานเนยจ๋าด้วยนะครับคุณยายพอเพียงแล้วก็อีกหลายท่านนะฮะที่เข้ามาคอมเมนต์กันเพลินๆเมื่อสักครู่คุยค้างกันอยู่เพราะว่าเมื่อวานเป็นมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาติที่ตลาดไทยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวปทุมธานีรวมไปถึงคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่บริเวณของตลาดไทยมาร่วมสนุกกันเพียบเลยทีเดียวนะรู้จักกันบ้างไม่ทันรู้จักกันบ้างหรือว่ามาทำความรู้จักกันหน้าเวทีเนาะนี่ก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ไปร่วมกันถึงที่ตลาดไทยนะครับ
0: ครับผม
1: มาต่อกับฮิตที่4เลยไหมน้องคริส
0: ต่อกับฮิตที่4เลยครับผม
2: ฮิตที่
0: ฮิตที่4วันนี้นะครับผมขึ้นมาจากฮิตที่6นะครับผมกับผลงานเพลงจากก้านตองตุ้งเงินผลงานเพลงแก้บนครับผม

0: มไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม

0: จริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ของแมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
7: ฮิตที่3
8: ฮิตที่3สัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังเพลงนี้มาลุ้นกันต่อนะฮิตที่3สัปดาห์นี้ครับก็มาแรงเลยทีเดียว
9: ครับ
8: เต้ยสังลาครับทีเล็กซ์กระโดดขึ้นมาจากฮิตที่12ไปฟังกันต่อครับ

0: ันเพลงนี้ต้องบอกเลยว่ามาแรงมากครับพี่ออด
1: แรงมากจริงๆนี่กระเพาะกระโดดมาพุ่งเลยนะ
0: ใช่มาอยู่ในฮิตที่3จากฮิตที่12ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับขึ้นมาไกลเลยก็คือขึ้นมาแทนที
1: ่สลับกันเนาะ
0: ใช่ๆ
1: อารมณ์แบบว่าในชาร์ตของเรามันมีเพลงที่ขึ้นต้นคำว่าเต้ยสองเพลง
0: เต้ยก่อสร้างกับเต้ยสั่งลามันสลับที่กันเลย
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือคะแนนถูกต้องเลยนะ
0: ก็ต้องสั่งลา
1: เออนี่ๆๆนะแต่เพลงนี้เต้ยสั่งลามาแรงจริงๆหลายเวอร์ชันนะครับหลายเวอร์ชันที่เอามาโคเวอร์ก็เพราะทุกเพลงทุกคนจริงๆนะครับ
0: ไปคัฟเวอร์บ้างละ
1: นี่นะเดี๋ยวรอฟังรอฟังอ่ะฮิตที่3นะครับก็ขึ้นมาจากฮิตที่12เต้ยสั่งลาTTLEX นะครับนี่ทางไลฟ์สดก็กำลังโอนลุ้นกันเลยว่าสองผลงานเพลงที่เหลืออยู่เนี่ยนะฮะฮิตที่2และฮิตที่1จะเป็นเพลงอะไรเนาะก็โอ้โหทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องยินดีทุกซิงเกิลที่ทำคะแนนเข้าสู่มหานครชาร์ตของเราได้นะครับเพราะว่า20อันดับเพลงฮิตที่เราได้รายงานกันเนี่ยนะครับถือได้ว่าทุกเพลงไพเราะแล้วก็ถูกแนะนำกันเข้ามาทุกช่วงนักจัดรายการจริงๆนะนะ
0: ครับผม
1: เออมาลุ้นกันต่อฮิตที่2สัปดาห์นี้จะเป็นเพลงอะไร
2: ฮิตที่2
1: ว่าไงครับน้องคริสโอ้โหอินโทรมาแล้ว
0: ยังคงมาแรงอยู่นะครับผมเพลงนี้กับผลงานเพลงของก้องห้วยไร
1: ่ครับดอกกระเจียวบานครับ

0: เดี๋ยวต้องร้องตามนะ
1: ยังคงมาแรงอยู่นะเพลงนี้กระดอกกระเจียวบานของก้องห้วยไร่นะ
0: กระเจียวบานนี่ของน้องโอ๊ตยังเหี่ยวเฉาได้ไหม
1: ดอกไม
0: ้ดอกกระเจียวบานไงดอกกระเจียวเปรียบเสมือนแบบว่าหัวใจของน้องโอ๊ตเนี่ยมันยังเหี่ยวเฉาร
1: อ
0: คอยใครสักคนเนี่ยมันยังไม่มาเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ทำไมต้องทำอย่างนี้
1: อันนี้คืออ่อยสุดๆแล้ว
0: คุณก็แรงเกินตรงไปใช่พี่อ่อยครับคริส
1: ครับผมก็ยังคง
0: อ่อยยังไงก็ไม่เคยได้เนี่ยอันนี้เรานอกเรื่องเลยนะนี่น้องประโยงเข้าเรื่องนะ
1: ปิดไมค์ก่อน
0: ยังคงที่นะครับอย่างที่น้องคริสได้บอกไปเชิญเลย
1: ครับผมอยู่ในที่2นะครับซึ่งเพลงนี้ก็เคยขึ้นอันดับ1ถึง14สัปดาห์เลยนะคร
0: ับ นะเพลงแบบว่ายังคงมาแรงนะครับแต่ก็ยังเหี่ยวเฉายังไม่บานเลยอยากให้ดอกกระเจียวกลับมาบานเหมือนเดิมอ่ะอันนี้เรื่องส่วนตัวไม่ใช่ชื่อเพลงนะเพราะชื่อเพลงเขาดอกกระเจียวบานไงพี่ก้องเฮ้ยไร่ฮิตที่2สัปดาห์นี
1: ้ใช่ครับ
0: มาทั้งนี้ทั้งนั้นมาปิดท้ายช่วงนี้แล้วก็แสดงความยินดีทุกซิงเกิลและการที่มาเข้าสู่มหานครชาร์ตของเรานะครับประจำวันเสาร์ที่2พฤษภาคม2569และแน่นอนครับฮิตที่1สัปดาห์นี้ยังคงที่เช่นกันกับงานจากไรอันกาดบัณฑิตกลางดาวครับเพลงนี้เหมาะมากใครที่แบบว่ากำลังชื่นมื่นกับความรักอันสดใสของพวกคุณอยู่เนี่ยนะฮะแต่ผมก็ยังโสดอยู่นะหมั่นไส้นิดนึงแต่ฟังเพลงนี้แล้วมันก็in love ตามไปเลยอยากจะจับกุมมือใครสักคนแล้วก็ชมดาวเหมือนน้องไรอันกลางดาวอย่างนี
1: ้ครับ
0: มาปิดท้ายชั่วโมงนี้กับกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตกับฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้นะครับซึ่งเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเราต่อเนื่อง6สัปดาห์ด้วยกันและครองฮิตที่1ได้ถึง2สัปดาห์แล้วใครที่อยากจะทวนมหานครชาร์ตก็ไปอัปเดตย้อนหลังกันได้บนหน้า Facebook Fanpage LTM FM 95นะครับ
1: ใช่แล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้านะครับ
0: ครับ It's

0: 15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ

0: และกิจกรรมเฉพาะย่อยให้มีความครอบคลุมชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานระดับปฏิบัติแม่ทัพภาคที่4กล่าวย้ำว่าเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ควบคู่กับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อภาครัฐขณะเดียวกันต้องเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านมวลชนและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเตรียมกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตพร้อมกันนี้เน้นย้ำการวางแผนปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งพื้นที่ชายแดนพื้นที่ชนบทและพื้นที่เมืองโดยกำหนดแนวทางดำเนินงานทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงบรรลุอย่างยั่งยืนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานในปีนี้และต่อเนื่องในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมให้ออกจากราชการไว้ก่อนดาบตำรวจลวงผู้พิการทางสมองเล่นพนันไฮโลพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติมอบหมายพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินทางไปตรวจราชการและประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค9ลวงผู้พิการทางสมองเล่นพนันไฮโลที่บ้านพักตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมากรณีดังกล่าวพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทลุงได้รับคำร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญาในข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันไฮโลพนันทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตและช่อโกงอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปสำนวนการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาทั้งนี้กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9พิจารณาแล้วเห็นว่าดาบตำรวจนายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและต้องหาคดีอาญาหากให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปทางนี้ให้ความมั่นใจกับญาติผู้เสียหายว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยจะไม่มีการปกป้องข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเบิร์ดวันว่างๆน้ำตาคลอยกมือขอโทษผู้เสียหายสำนึกผิดแต่ยืนยันไม่ใช่ยาแนวเบิร์ดวันว่างๆเดินทางมายังสน.พระประแดงเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกเหตุทำคอนเทนต์ใช้กาวยาแนวมาผสมน้ำเล่นสงกรานต์พระประแดงทำให้มีผู้ได้รับความเสียหาย2รายมาร้องต่อกันจอมพลังและแจ้งความไว้จากอาการผิวหนังอักเสบและเยื่อบุตาอักเสบโดยเบิร์ดวันว่างๆยกมือไหว้น้ำตาคลอกล่าวขอโทษผู้เสียหายด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าขอโทษชาวพระประแดงและชาวสมุทรปราการจากการทำคอนเทนต์เจตนาอยากถ่ายคอนเทนต์เล่นกับเพื่อนแต่ยังยืนยันว่าไม่ใช่ยาแนวส่วนการพิสูจน์ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่ทำลงไปไม่คิดว่าจะทำให้เสียภาพลักษณ์ชาวพระประแดงทำไปเพราะความคึกขนองและคิดน้อยไปยอมรับว่ารู้สึกผิดและขอโทษจากใจจริงส่วนที่ไปฮ่องกงนั้นเดินทางเพื่อไปทำบุญและที่บอกในคลิปว่าเมืองไทยอยู่ไม่ได้แล้วเป็นการพูดเล่นไม่ทันได้คิดและส่วนตัวไม่ได้ดูโซเชียลเพราะเข้าใช้งานไม่ได้แล้วจึงไม่ได้รู้ว่าใครแสดงความคิดเห็นต่อว่าใครหากวันหนึ่งถูกปิดช่องเพราะทำคอนเทนต์ขยะก็คงไปหางานก่อสร้างทำด้านผู้เสียหายรายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบมีอาการเยื่อบุตาอักเสบระบุว่าส่วนตัวไม่ติดใจหากอีกฝ่ายขอโทษก็ให้อภัยตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วโดยวันที่4พฤษภาคมแพทย์นัดอีกครั้งเพื่อขยายม่านตาพร้อมบอกกับเบิร์ดวันว่างๆว่าขอให้อย่าทำคอนเทนต์แบบนี้กับใครอีกจากนั้นตำรวจได้รับตัวเบิร์ดวันว่างๆสอบปากคำตามหมายเรียก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย

ย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ลับมาสู่ชั่วโมงที่3ครับกับโอ๊ตคณิตและคริสสมคริสวันเสาร์แบบนี้วันเสาร์ที่2พฤษภาคมนะน้องคริสนะ 15:15 นี่ตอนนี้2หนุ่มนักจัดรายการนี่โอ้พร้อมเต้นต่อเนื่องเลยทีเดียวเพราะว่า2เพลงเมื่อสักครู่ที่คุณฟังเลือกแนะนำกันเข้ามานะครับก็เปิด

0: ด้วยไม่ว่างแก่เอกชัยศรีวิชัยต่อด้วยหลงฮักเมียเขาไผ่พงศธรเชฟพงจะนีฝากมอบมาทาง SMS 4689400สวัสดีไปถึงเพิ่มเติมด้วยนะครับพี่บุ๋มนครพนมครับมาขอเพลงเทสบอดีน้องม่อนวรวิทย์แล้วก็อีกเพลงหนึ่งเมื่อสักครู่ยืนดูแดดยัน8โมงเดี๋ยวไว้ดูให้ละกันนะจ๊ะส่วนทางไลฟ์สดมีเอื้อยนภาเพนนี่ก็ฝากเพลงหอยใจบั้งไฟแสนของน้องเพลงพิมพ์ระดาเข้ามาเดี๋ยวดูให้นะครับส่วนทางหลังไมค์สวัสดีไปถึงพี่นกสุพรรณครับพี่ยาอ่อนนุชและน้องแชมป์โชคชัย4น้องคริสว่าไง
1: ก็ไปฟังเพลงกันต่อเลยไหมล่ะไม่ต้องรอช้า
0: ใช่แม่โดนใจพี่จริงๆเพราะพี่อยากเต้นต
1: ่อฟังเพลงตามคำขอกันเยอะ
0: ๆมาเปิดเลยดีกว่าพี่จะต่อรอเต้นอยู่แล้วหอยใจบ้างไฟแสนครับส่วนท่านใดที่อยากเพิ่มเติมเพลงไหนก็บอกกล่าวเข้ามาได้022481366หรือ SMS 4689400ครับ

ื่อนี่สิพาไปเบิ่งหมอลำคอนเสิร์ตพี่นางศิริพรกับสามีน้องเนื้อสูเออเดี๋ยวนี้ต้องไปเปลี่ยนสินเร็วๆ

0: หลายๆเพลงที่ขอเข้ามานะครับผมเป็นผลงานเพลงโจ๊ะๆทั้งนั้นเลยเอาเปล่านะครับผมของมอสคำบักปินเมื่อกี้แล้วก็ตำตึ้งดึงใจกระเทยจากสายยาเจติยาและสิริพรอําไพพงในก่อนหน้านั้นครับผมแล้วก็ยังมีหลายผลงานเพลงที่ขอขึ้นมาแต่ก่อนที่เราจะไปโยกย้ายกันต่อเดี๋ยวเราไปฟังโฆษณากันก่อน
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
3: ร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016777Thank you.
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้

0: และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ผลงานเพลงที่ขอขึ้นมามักเอื้อยโลดจากแสงดาว VT Music นะครับ
1: ครับก็จัดเสิร์ฟตามคำขอนะครับไปเรื่อยๆเลยส่วนทางหลังไมค์ทักทายกันด้วยนะครับมีหลายท่านฝากเพลงกันเข้ามาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นยายแสงบางนาปยาสมุทรปราการด้วยนะครับวันเสาร์แบบนี้คุณตะวันจากสวนหลวงด้วยนะก็เปิดเพลงไปให้เรียบร้อยสำหรับเพลงเอาเปล่านี่นะครับก็ต้องบอกว่าไม่เอาครับผมไม่เอาไม่เอา ตอนนี้15:49กันแล้วปรับอารมณ์กันสักหน่อยให้แบบว่าพักหายใจหายคอสักนิดนึง
0: ดันเซอร์แล้วครับ
1: ไม่แดนเซอร์เหนื่อยแล้วไงเต้นกันโอ้โหนะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยมาเดี๋ยวตั้งคำขอสักครับผมทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ากับช่วงเวลาของจ่อชีวิตเพลงใหม่ที่เราจะมาแนะนำซึ่งมี5เพลงเพราะๆนะครับที่เข้าสู่จ่อชีวิตเดี๋ยวมาแนะนำรายงานกันว่า5เพลงที่เราจะมาสลับสับเปลี่ยนเปิดกันในช่วงจ่อชีวิตสัปดาห์ถัดไปในเริ่มวันจันทร์เนี่ยนะครับจะมีเพลงอะไรบ้างเนาะเด
0: ี๋
1: ยวช่วงนี้มาปิดท้ายด้วยเทสบอดี้กันก่อนแล้วกันงานจากม่อนวรวิทย์ครับ

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ขณะนี้เวลา16 นาฬิกา

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอาจารย์เชนพาครอบครัวตะลุยฟิวเจอรัมชูโซนจ็อบเวิลด์ปั้นทักษะ27อาชีพในฝันเสริมแกร่งเยาวชนรุ่นไทยสู่เวทีโลกนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

พาสมาชิกในครอบครัวทั้งภรรยาและลูกๆร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้แห่งอนาคตณแลนด์มาร์คการเรียนรู้ที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนฟิวเจอรัมหรือศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตคลอง5สำหรับศูนย์ดัง

0: ได้ใช้เวลากว่าครึ่งวันในการเรียนรู้ผ่านระบบ Interactive ขั้นสูงในโซน Innovation World ซึ่งมุ่งเน้นการสร้าง Framework ความคิดให้เยาวชนเข้าใจการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในชีวิตจริงประกอบด้วย7ไฮไลท์อาทินวัตกรรมการคมนาคมขนส่งครเขต1กล่าวว่าสสสมุทรสาครพร้อมกับสสกทมในพื้นที่ที่โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มมหาชัยวงเวียนใหญ่จะวิ่งผ่านได้มารวมตัวกันเพื่อนั่งรถไฟและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนต่อโครงการดังกล่าวพร้อมสำรวจชุมชนและบ้านเรือนตลอดเส้นทางเพราะต้องการรับฟังและเข้าใจสถานการณ์จริงว่าหากโครงการเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลในมิติใดบ้างประชาชนในพื้นที่ยังต้องการความชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วโครงการนี้จะเกิดหรือไม่ประชาชนที่เดินทางด้วยรถไฟสายมหาชัยวงเวียนใหญ่เดิมสะท้อนเรื่องความปลอดภัยของสถานีรถไฟทั้งเรื่องแสงสว่างหรือชานชาลาที่มีความสูงในบางสถานีทำให้ประชาชนขึ้นลงลำบากรวมถึงกล้องวงจรปิดในรถไฟที่ยังไม่มีซึ่งจะช่วยในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรโดยระหว่างรอความชัดเจนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มนี้สสพรรคประชาชนจะใช้กลไกสภาในการผลักดันการแก้ปัญหาสะท้อนเสียงของประชาชนไปยังผู้มีอำนาจต่อไปขณะที่นายนฤพลเลิศปัญญาโรจน์ สส.กทม.เขต 27 กล่าวว่าโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มมหาชัยวงเวียนใหญ่ยังมีสิ่งที่เป็นความกังวลจากประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าเช่นเรื่องตัวรถไฟเมื่อมีการพัฒนาจากรถไฟแบบรางเดี่ยวเป็นรถไฟแบบลอยฟ้ารางคู่จะส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนอย่างไรอัตราค่าโดยสารจะสูงขึ้นหรือไม่ทั้งนี้สส.พรรคประชาชนมีความเห็นตรงกันว่าต้องการความชัดเจนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือแม้กระทั่งรัฐบาลรวมไปถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าโครงการดังกล่าวจะมีข้อสรุปเมื่อใดอย่างไรอิสราเอลยกระดับการโจมตีตอนใต้เลบานอนเกิดเหตุระเบิดและมีการยิงขีปนาวุธทำให้ท้องฟ้าเหนือพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนสว่างไสวในช่วงเช้ามืดวันนี้ในขณะที่อิสราเอลยังคงเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่สำนักข่าวแห่งชาติของเลบานอนรายงานว่าอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศหลายระลอกในจังหวัดนาบาเทียทางตอนใต้ของเลบานอนการโจมตีเริ่มขึ้นไม่ถึง1ชั่วโมงหลังกองทัพอิสราเอลออกคำสั่งให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต6คนและบาดเจ็บ8คนเหตุโจมตีเกิดขึ้นแม้อิสราเอลและเลบานอนทำข้อตกลงหยุดยิงเมื่อ16เมษายนเพื่อเอื้อต่อการเจรจาหาข้อหยุดยิงถาวรแยกส่วนจากกรณีสงครามในอิหร่านทำให้การโจมตีในกรุงเบรุตและชานเมืองทางใต้หยุดชะงักแต่การโจมตีในพื้นที่อื่นๆของเลบานอนยังคงดำเนินต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อ

สังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สองผลงานเพลงนะครับจากสองสาวที่มาร่วมมอบความสุขความสนุกเสียงเพลงเพราะๆบนเวทีคอนเสิร์ตเมื่อวานของเรานะครับ
1: ครับผม
0: ก็กิมกรอยไทดอลมิวสิกสดอยู่เด้ออายและต่อด้วยออกหมายจับนะน้องต้นข้าวเขมนาถนะฮะก็ชื่อเดิมเป็นต้นข้าวอัศยามแต่ตอนนี้มาแบบว่าอิสระทำเพลงเองเรียบร้อยนะครับออกหมายจับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเมื่อวานน่ารักเหลือเกินน้องต้นข้าวของเราเนาะ
1: ครับและแน่นอนในชั่วโมงนี้นะครับชั่วโมงสุดท้ายของเราก็จะเป็นช่วงของการจ่อคิวฮิตครับของวันที่4ถึง8พฤษภาคม2569
0: ครับ
1: เราจะมาแนะนำ5ผลงานเพลงใหม่ที่เพิ่งมาสู่คลื่น
0: ใช่แล้วนะครับนี่นะ5ซิงเกิลแต่ตอนนี้หลายคนก็กำลังแบบว่าอัปเดตกันอยู่นอกจากเพลงแล้วเนี่ยนะยังมีตัวเลขเพราะว่าวันนี้วันหวยออกด้วยนะคุณผู้ฟังนะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็มาทวนรายงานอีกสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ได้ตรวจไม่ได้ทราบข่าวใช่ไหมอัปเดตสักหน่อยนะครับผมสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับรางวัลที่1เนี่ยเลขนะครับเลขที่ออกนะ536077ครับ536077ส่วนเลขท้าย2ตัวก็จะเป็น43ยังไงก็แสดงความยินดีกับผู้ที่มานรับทรัพย์วันนี้ด้วยนะแต่ใครอาจจะยังแบบว่าอกหักช้ำคุดก็ฟังเพลงกันต่อ
1: และรอบหน้าก็ลองใหม
0: ่ถูกต้องถูกต้องมาสิงเกิลแรกเลยดีกว่านะครับเพลงใหม่ที่เราจะมาจ่อคิวิตกันวันนี้นะครับเพลงแรกจากน้องนัทราเชนฟีเจอริ่งไว้กับพี่กล้วยสแตมป์เพลงนี้จากสังกัดค่าย JPS Record ชื่อเพลงว่าโนราพลัดถิ่นไปฟังกันเลยครับ

0: ครับโนราพลัดถิ่นนะครับผมแนทราเชนฟีดกล้วยสแตมสังกัด JBS Record กำร้องทำนองโดยบางชักก้าวร้าวเรียบเรียงโดยอภิชัยชูเกื้อ
1: นี่นะครับโนราพลัดถิ่นจากน้องแนทราเชนกับพี่กล้วยสแตมนะนี่ซิงเกิลแรกผ่านไปเรียบร้อยนะครับคุณผู้ฟังก็มาฟังกันต่อเลยดีกว่าเพลงนี้ซิงเกิลที่2โอ้ศิลปินท่านนี้หลายคนก็ยังคงแบบว่าคิดถึงและถามหาอยู่นะฮะส่วนคุณภาพการร้องออกมานี่พี่นุชรีนี่สุดยอดมาแบบว่าต้นๆเลยทีเดียวนะอ่ะพี่นุชรีศรีราชาครับมาส่งเพลงใหม่เรียบร้อยแล้วเพลงนี้สังกัดค่ายอิสระนะครับคุณผู้ฟังพอพูดชื่อเพลงนี่มันก็เรื่องจริงนะช่วงนี้อะไรก็แพงไปหมด
0: แพงแพงแพง
1: โอ้นี่ต้องนำเสียงนี่เลยนี่ตามชื่อเพลงครับแพงแพงแพงไปฟังกันครับ

0: ามันก็แพง
1: อ
0: ะไรก็แพง
1: นี่ค่าตัวเจ้าสาวนี่เจ้าบ่าวก็ต่อแล้วต่ออีกนะแพงงานจากพี่นุชรีศรีราชานะครับฟังแล้วก็โอ้ละเป็นแนวเพลงที่แบบว่าหลายคนคิดถึงเหมือนกันพี่อนุชาจากจังหวัดเลยบอกว่านี่ใช่เลยเพลงลูกทุ่งที่แบบว่ากำลังคิดถึงอยากให้มีเยอะๆเน
0: า
1: ะส่วนเนื้อหาของเพลง
0: ใช่ไหม
1: ซึ่งก็พอย้อนไปฟังก็เพลงนี้ก็นึกถึงเพลงของแม่พึ่งอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อเพลงก็คล้ายกันแพงแต่เนื้อหาของพี่นุชรีนี่ก็เป็นแบบให้ทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้นใช่ไหมอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวซิงเกิลที่2นะครับที่มาจ่อคิวิกันซึ่งเพลงนี้ได้อาจารย์จะเด็ดดวงมาลาเป็นคนเขียนคำร้องทำนองครับเรียบเรียงเสียงสารโดย อาจารย์กิติศักดิ์สายน้ำผึ้งนี่แน่นอนเลยอาจารย์กิติศักดิ์สายน้ำผึ้งดนตรีลูกทุ่งนี้ต้องให้อาจารย์เหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: มาต่อไปเลยดีกว่าน้องคริส
0: เพลงที่3เป็นผลงานเพลงจากนิวพงศกร TIG ครับผม
1: ใช่
0: เมืองหลวงใจร้ายครับจะเป็นยังไงไปฟังกัน
1: ครับ

0: ืองหลวงใจร้ายนะครับนิวพงศกร TIG จากสังกัด TIG Record คำร้องทำนองโชเล่ครับผมเรียบเรียงสุปการพรมเกิดครับเป็นผลงานเพลงที่3ครับ
1: ใช่ๆแล้วนะครับผมเดี๋ยวนะพี่อนุชาบอกว่าแก้ด้วยนะครับอาจารย์กิติศักดิ์สายน้ำทิพย์เมื่อกี้ผมพูดผิดแล้วฮะใช่เป็นคนเรียบเรียงเสียงสารดนตรีเพลงแพงแพงแพงถูกแล้วครับผมสายน้ำทิพย์หรือเปล่าอ๋อผมอาจจะพูดชื่อผิดใช่ไหมเป็นสายน้ำผึ้งเหรอไม่แน่ใจถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเบลอวันนี้เบลอขออภัยอาจารย์กิติศักดิ์สายน้ำทิพย์ถูกต้องนะครับถูกต้องถ้าผมพูดผิดขออภัย
0: เรื่องพูดชื่อนามสกุลผิดต้อง
1: ยกให้พี่โอ๊ตนะอาจารย์ประยงชื่ออะไรชื่อเย็นชื่นเย็นถูกแล้วนี่สลับมั่วตัวไปหมดนะ
0: มาเพลงต่อไปผลงานเพลงจากกู่แคนฟีดกับก้องห้วยไร่ครับผม 13th anniversary อันนี้ไม่ได้จะชื่อว่าแคนห้างนางฟ้าครับเดี๋ยวไปฟังกันก่อน
1: ครับ

0: แคนห่างนั่งฟ้าครับผมกูของกูแคนฟิตกับกล้องห้วยไร่นะครับเป็นเวอร์ชัน13ครบรอบ13ปีกูแคน
1: ใช่ไหมนะครับกูแคนก็เป็นวงทางภาคอีสานนะครับวงดนตรีนะ
0: ก็เป็นสังกัดอิสระคำร้องทำนองก็กล้องศิลป์ฟ้าล่วงบนครับเรียบเรียงโดยกูแคนไทยบ้านผู้สร้างงานศิลป์ครับ
1: นี่เพลงที่4นะฟังแบบเพลินๆเพราะๆเลยทีเดียวนะต่อไปครับผมทิ้งท้ายกับเพลงที่5จอกชีวิตนะครับงานใหม่จากเต๋าผู้ศิลป์เพลงนี้ก็ถูกถามหาเข้ามาด้วยนะครับชื่อเพลงว่ารักขาดที่พระบาทเวินปลาไปฟังกันครับ

0: รักขาดที่พระบาทเวิร์นปลานะครับผมผลงานเพลงจากเต๋าภูสินสังกัดแกมมี่โกคำร้องทำนองโดยบิ๊กภูมารินนะครับเรียบเรียงโดยบุญหลงมงคลพรครับผม
1: นี่นะครับเพลงที่แบบฟังเพลินๆเลยนะ
0: ใช่ครับผมก็5ผลงานเพลงของจอคิวฮิตผ่านไปแล้วเพลงแรกนะครับโนราพลัดถิ่นนะครับผมแนทราเชนฟิกกล้วยแตมเพลงที่2แพงแพงแพงของนุชรีศรีราชานะครับเพลงที่3เมืองหลวงใจร้ายของนิวพงศกร TIG นะครับ
1: และเพลงที่4ครับแคนห้างนางฟ้าเงินจากวงกูแคนฟิชเชอริงไปกับก้องห้วยไร่นะครับและปิดท้ายด้วยรักขาดที่พระบาทเวิร์นปลาเต๋าภูสินนี่5ซิงเกิลเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราจะแนะนำสลับสับเปลี่ยนเปิดทุกช่วงนักจัดรายการนะครับในช่วงเวลาของจ่อชีวิตของแต่ละนักจัดรายการตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่8พฤษภาคมครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนคุณฟังเดี๋ยวมาทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆตามคำขอกันครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ
7: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครวิยาก
8: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
7: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮปหอมหอมหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
9: ร้อนร้อนร้อน
10: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
1: มาช่วงท้ายกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังไงก็ขอให้มีความสุขทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของวันหยุดยาวของใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าวันที่4ก็เป็นวันสำคัญด้วยเนาะ

0: วันฉัตรมงคลนะ
1: ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงเลยครับผมตั้งแต่มหานครชาร์จไปจนจบจอคิวฮิตเรียบร้อยครับผมก็ขอบคุณพี่ออดด้วยนะครับผม
0: ครับขอบคุณ
1: ครับวันนี
0: ้ครับผมขอบคุณน้องคริสด้วยนะครับที่เดี๋ยวจะโอนตังค์ให้พี่ 2,000
1: ครับ
0: นะขอบคุณด้วยยังไงก็เฮงเฮงงวดหน้าละกันงวดนี้โดนกินไปเนาะ
1: ล่ะ
0: มาแต่ที่สำคัญเดี๋ยวทิ้งท้ายเพลงเพราะๆตามคำขอมีทาง SMS เพิ่มเติมรักริงโงของอาจารย์สุรพลสมบัติเจริญเข้ามาเดี๋ยวเปิดไปให้เลยและกันนะขอบคุณทางไลฟ์สดด้วยนะครับทุกคอมเมนต์นะไว้เจอกันใหม่วันจันทร์กับโอ๊ตคณิตส่วนน้องคริส
1: ครับผมก็เจอกันวันเสาร์หน้าครับ
0: ครับไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะไทยช่วยไทยกระแสแรงทั่วประเทศเงินสะพัดกว่า 33.7 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพซึ่งดำเนินการผ่านที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามตั้งแต่วันแรกโดยมีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า 283,894 คนครอบคลุม878อำเภอใน76จังหวัดไม่รวมกรุงเทพมหานครโดยข้อมูลล่าสุดพบว่ามีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 12,491 ร้านและมีสินค้าเข้าร่วมจำหน่ายมากถึง 249,515 ชิ้นครอบคลุมทั้งสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันสินค้าโอท็อปและสินค้าจากผู้ประกอบการ SME ในด้านผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจพบว่าโครงการสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 33.7 ล้านบาทและที่สำคัญสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้แล้วกว่า 7.4 ล้าน

0: 1,167,683 บาทเชียงใหม่1,057,660 บาทขอนแก่น1,056,944 บาทและจังหวัดยะลา836,991 บาทในส่วนของประเภทสินค้าพบว่าสินค้าจำเป็นยังคงเป็นที่ต้องการสูงโดยกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่มียอดจำหน่ายสูงสุดได้แก่น้ำมันพืชไข่ไก่ผลิตภัณฑ์ซักล้างและข้าวขณะที่สินค้าโอท็อปและสินค้า SME ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสกัดจับชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองตำรวจสอบสวนกลางตั้งจุดตรวจสกัดจับรถยนต์เป้าหมายริมถนนเพชรเกษมพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังได้รับแจ้งว่าจะมีบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเดินทางไปภาคใต้ตรวจสอบภายในรถพบชายสัญชาติจีนนั่งอยู่ตรงพื้นที่วางเท้าหลังคนขับท่าทางมีพิรุธและไม่มีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตจึงแจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางสะพานดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีอื่นหรือแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่รวมทั้งดำเนินคดีชายไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำพาสปิริตแอร์ไลน์ยุติกิจการสายการบินราคาประหยัดสปิริตแอร์ไลน์ซึ่งอยู่ในสภาวะล้มละลายยุติการดำเนินงานเมื่อเวลาประมาณ 3:00 นของวันเสาร์หรือตรงกับเวลา 14:00 นวันเดียวกันตามเวลาในประเทศไทยแหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารของ Spirit Airlines ได้เสร็จสิ้นลงโดยไม่มีข้อตกลงในการกอบกู้บริษัทแต่อย่างใดซึ่งการยุติกิจการของสายการบินครั้งนี้จะส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานหลายพันตำแหน่งและถือเป็นสายการบินแห่งแรกที่ต้องปิดตัวลงโดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากราคาเชื้อเพลิงอากาศยานที่พุ่งสูงขึ้นเท่าตัวในช่วงสงครามอิหร่านที่ดำเนินมานาน2เดือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยเสนอเงินช่วยเหลือ500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 17,000 ล้านบาทเพื่อรักษาธุรกิจของ Spirit Airlines แม้จะถูกคัดค้านจากที่ปรึกษาใกล้ชิดและสมาชิกพรรค Republican จำนวนมากในสภาคองเกรสก็ตามทั้งนี้ในช่วง2ศตวรรษที่ขออภัยค่ะทั้งนี้ในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมายังไม่เคยมีสายการบินของสหรัฐที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่าที่ถูกเลิกจ้าง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: พิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะพิเศษอย่างไรจะฮิตอย่างไรนั้นก็ให้ท่านผู้ฟังติดตามรายการของเราให้จบนะครับรับรองว่าท่านจะเพลิดเพลินกับเพลงเปิดให้ท่านฟังนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่2พฤษภาคมพ.ศ.2569นะครับก็ขอให้ท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับทั้งชายหญิงนะครับขอให้ท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทำสิ่งใดให้สมปรารถนาตลอดชีวิตของทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอให้ท่านจงโชคดีมีชัยทุกคนนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยซึ่งมีคุณนุกบริพันธ์ชัยภูมิเป็นนายกสมาคมเป็นผู้นำในการร้องด้วยนะครับเพลงที่2สดุดีร.10พระบรมราชานะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนำโดยคุณศรีสุภางอินไซท่านเป็นนายกคนปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงที่เราเปิดประจำทุกเสาร์ไปนะครับจะสลับกันไปเรื่อยเสาละเพลงเสาละเพลงโดยเฉพาะเพลงเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านรัชกาลที่10นะครับเอาละครับให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับจะเริ่มแบบไทยสากล นะครับใครหนอนะครับสุรพลโทนวณิชศิลปินแห่งชาติ2540เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ2532เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานครับร้องโดยสาวลีพกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติ2532นะครับเพลงที่2คนจะรักกันนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534นะครับเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานครับร้องโดยเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ2534อ้าวขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ในแบบไทยสากลขอเชิญครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยลูกทุ่งนะครับก็จะเริ่มด้วยเพลงทำบุญร่วมชาตินะครับสมเสียรพานทองศิลปินแห่งชาติ2538เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมนตรีแสงเอกเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ2538นะครับเพลงที่2ขงเบ้งดูดาวนะครับธินกรทิพมาศเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเตือนใจบุญพระรักษานะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9

ต่อไปก็สุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบไทยสากลนะครับเริ่มด้วยเพลงเสน่หานะครับมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติ2555เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติ2533นะครับเพลงที่2หยาดเพชรนะครับชาลีอินทรวิจิตเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องและท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติ2536นะครับและก็ประพันธ์ทำนองโดยสมานการชนะปลินและท่านก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับและท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติ2531นะครับขับร้องโดยชรินนันทนาคอนศิลปินแห่งชาติ2541อ้าวขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงขอเชิญครับ

พื่อความรวดเร็วให้ท่านฟังแบบเร็วๆสนุกๆทั้งสองเพลงนะครับจะเริ่มด้วยเพลงคิดแล้วกลุ่มนะครับจำนงเป็นสุขหรือว่าสวงสันติกเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมนตรีแสงเอกเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยวิภารัตน์เปลืองสวรรค์นะครับเพลงที่สองไอ้หนุ่มตังเกนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยไพรวันลูกเพชรอ่ะขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งทั้งสองเพลงครับ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ของแมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: แรงของแมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
4: ต่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยสากลจะเริ่มด้วยเพลงลิขิตที่มืดมนนะครับประเทืองบุญญาประพันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ขับร้องโดยประเทืองบุญญาประพันธ์นะครับสำหรับเพลงนี้คุณประเทืองบุญญาประพันธ์เป็นนักแต่งเพลงตาบอดทั้งสองข้างเลยนะครับแต่ท่านสามารถแต่งเพลงได้ดีเหลือเกินและเพลงนี้ท่านฟังให้ดีนะครับท่านแต่งถึงตัวท่านเองนะครับเพราะลิขิตที่มืดมนคือท่านมองไม่เห็นอะไรเลยลองฟังท่านดูให้ดีๆครับท่านจะระบายในตัวของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพลงที่สองสิ้นสวาทนะครับร้อยแก้วรักไทยเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมงคลอมาตยกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแน่งน้อยสงวนลักษณ์ขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงในแบบไทยสากล

0: ณะนี้เวลา18:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็

าจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: ยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
4: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
6: วันดีวันนี้ทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
4: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะตอนนี้6โมงเย็นกับอีก4นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังผ่าน FM 100.5 แล้วก็สถานีวิทยุในอสมทต่างจังหวัดเครือข่าย41สถานีนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
8: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่าน
7: ค่ะอาจารย์ก็เพิ่งจะกลับมาจากจีนเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี้เองนะคะต้องให้เล่าก่อนมันเป็นทริปคุณหมิงต้าลี่ลี่เจียงนะคะประทับใจอะไรมากที่สุดคะอาจารย์ทั้งเรื่องสถานที่ทั้งภาพรวมด้วยค่ะ
8: ก็สนิทสนมรักใคร่กลมเกลียว
7: ค่ะ
8: สนุกสนานคลื่นเครงและเต็มไปด้วยมิตรภาพนะฮะก็ทุกท่านก็เท่าที่สัมผัสนะครับทุกท่านก็มีความสุขแล้วก็กลุ่มไลน์ก็ยังหนาแน่นอุ่นหนาปากแข้งแล้วเป็นกลุ่มไลน์ที่ผมว่าภาพถ่ายเนี่ยน่าจะ 5,000 ภาพได้มั้งคุณ
7: โอ้เยอะไปหรือเปล่าอาจารย์
8: ก็จะเยอะจริงๆนะเป็นพันเลยนะ
7: ค่ะ
8: แต่ละท่านคือทุกคนมีมุมมองของตัวเองทุกคนเห็นกันเดี๋ยวนี้ก็จะถ่ายพอถ่ายแล้วเนี่ยก็จะเอามาโพสในไลน์กลุ่ม
7: ค่ะ
8: นะฮะ
7: แบ่งปันกัน
8: แต่เยอะจริงๆเยอะจริงๆแล้วก็สมกับที่เราใช้สโลแกนว่ากินหรูอยู่สบาย
7: กินหรูอยู่สบายนะคะไปทั้งหมดเดี๋ยวก่อนนะสัก5วัน4คืนนะอาจารย์
8: ใช่ครับ5วัน4
7: 5วัน4คืนนะคะ
8: แล้วก็เดินทางแบบครบถ้วนจริง
7: ๆค่ะ
8: นะครับสมัยก่อนเราจะมีคำว่าขึ้นรถลงเรือทุกท่านก็แฮปปี้ครับคุณครับ
7: นะคะก็ทุกทริปนะเราก็จะมีความประทับใจที่แตกต่างกันมาฝากด้วยนะคะค่ะอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวทริปหน้าว่ากันอีกทีเนาะมีหลายคนรีเควสจะไปไหนบ้างคะ
8: สปาก็อยากจะไปเดียนเบียนฟูก็อยากจะไป
7: ค่ะ
8: นะครับแล้วก็อะไรนะไหหนานก็อยากจะไปเวียดนาม

0: เวียดนามแม่โขงเดลต้าก็อยากจะไปเยือนเหม
1: ือ
0: นกันนะฮะแล้วก็มีบางท่านบอกว่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียติมอร์ตะวันออกด้วยก็ดีนะคะอาจารย
1: ์อ๋อติมอร์เนี่ยมีคนถามเยอะเหมือนกันอาจารย์เมื่อไหร่เขาจะเปิดประเทศสักทีเราจะได้ไปเที่ยวกันไปรู้จักเพื่อนบ้านอาเซียนใหม่ล่าสุด
0: คือการเดินทางนี่มันลำบากนะฮ
1: ะ
0: การเดินทางต้องใช้คำว่ามันยังไม่มีบินตรงจากบ้านเราถ้าเราจะไปติมอร์เนี่ยก็ต้องนั่นแหละฮะเที่ยวบินก็ต้องไปต่อที่กัวลาลัมเปอร์ซึ่งไม่ได้มีวัดหรือไม่งั้นก็ต้องไปต่อที่สิงคโปร
1: ์
0: นะครับหรือไม่งั้นอีกวิธีหนึ่งก็คือไปเที่ยวที่บาหลีก่
1: อ
0: นนะครับนั่นก็คือว่าพอเราไปถึงบาหลีแล้วก็เทียบเท่ากับเราเดินทางได้แล้วครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของเส้นทางเที่ยวบินหลังจากนั้นถ้าจะไปติมอร์ก็ต้องต่อเครื่องแต่ถ้ามีตรงเลยเนี่ยก็ไม่มีคุณอ้อมทุกวันนี้นะครับก็ต้องต่อหรืออยากไปหรืออีกวิธีหนึ่งไปออสเตรเลียแล้วค่อยไปติมอร์ตะวันออก
1: โอ้โหมันหลายต่อเกินเน
0: า
1: ะ
0: นะครับก็ถ้าออสเตรเลียก็ต้องไปเมืองดาวิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จากดาวินมาดิลลี่เนี่ยก็ไม่ได้ไกลมากนักแต่ทะเลทั้งนั้นแหละคุณอ้อมนะครับให้มีสายการบินตรงก่อนสาเหตุที่ไม่มีสายบินตรงก็เพราะว่าจำนวนผู้โดยสารมันไม่คุ้มค่าที่จะทำการบินก็เลยต้องเอาไปส่งตรงนี้ก่อนแล้วก็รับจากอีกพอร์ตหนึ่งนะครับเพื่อที่จะต่อไปก
1: ็
0: จะใช้แบบวิธีนั้นแต่ก็ถึงอย่างไรก็นั่งเครื่องบินเท่านั้นนะครับเพราะถ้าไปทางเรือเนี่ยน่าจะเป็นเดือนเที่ยวเป็นเดือนนะไปเดือนหนึ่งกับเดือนหนึ่งนั่นแหละครับก็รอจังหวะก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวทริปหน้าไปไหนก็มาติดตามทาง 100.5 ได้เลยนะคะอาจารย์ตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยข่าวกันนะคะ
0: เห็นครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนนะคะอาจารย์เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะสื่อหลายสำนักในพม่าเนี่ยเขาก็เผยแพร่ภาพนางองซานซูจีนะคะก็ในชุดสวมเสื้อเชิ้ตผ้าฝ้ายสีขาวกำลังคุยอยู่กับเจ้าหน้าที่2นายที่เป็นตำรวจและทหารในกองทัพพม่าที่นั่งอยู่ด้านหน้าของเธอนะคะภาพนี้เนี่ยก็ถูกเผยแพร่ประกอบข่าวการประกาศลดโทษจำคุกลงมาอีก1ใน6ส่วนเนื่องในโอกาสวันเพ็ญเดือนกระโสงหรือวันขึ้น15ค่ำเดือน2ศักราชพม่า1388ตรงกับวันที่30เมษายน2569ก็ เป็นไปตามคำสั่งของมินออนไลน์ค่ะซึ่งเป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้กับนักโทษที่กำลังถูกคุมขังอยู่ทั่วประเทศนะคะก็เห็นภาพครั้งแรกเลยในรอบ5ปีหลังจากคราวที่แล้วเพิ่งจำได้ว่าไม่กี่เดือนที่ผ่านมาลูกของเขาก็ได้ออกมาให้ข่าวเหมือนกันลูกชายเนาะอาจารย์แต่ดูก็ยังแข็งแรงอยู่นะอาจารย์ค่ะ
0: ก็ไม่ได้ไปตรากตรำที่ไหนนะครับคือพม่าเนี่ยเวลาเขากักบริเวณนักโทษทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เป็นแกนนำคนสำคัญเขาจะมีหมอมีพยาบาลมีอะไรดูแลตลอดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดความผิดพลาดหมายความว่าถ้าเกิดมีการเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยมันก็ยิ่งจะเป็นการซ้ำเติมให้สถานการณ์เนี่ยมันแย่ลงนะครับเขาก็เลยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับอาหารการกินนะฮะไม่สามารถที่จะสั่งจากข้างนอกได้นะก็คือต้องทำให้รับประทานแล้วมีคนคอยตรวจตราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีนะฮะก็เหมือนในห้วงก่อนหน้านี้นางองซานซูจีก็ถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านพักในบ้านส่วนตัวนะครับที่ริมทะเลสาบซึ่งทุกวันนี้ก็ถูกยึดแล้วนะถูกยึดเพื่อขายทอดตลาดสาเหตุก็เพราะว่านางองซานซูจีกับน้องชายได้มีคดีความกันก็ถ้าจะพูดก็คือว่าแย่งชิงกันเป็นเจ้าของเป็นมรดกที่ตกทอดมาก็เลยกลายเป็นว่าศาลตัดสินให้แบ่งคนละครึ่งนะฮะพอให้แบ่งคนละครึ่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครยอมสละนะฮะก็เลยจำเป็นที่จะต้องขายแบบประมูล ตั้งแต่ไอ้ห่วงรวมแล้วก็ประมาณ6ปีกว่าๆมาเนี่ยยังไม่มีใครเสนอราคาแต่ในอีกด้านนึงไอ้บ้านหลังที่เป็นบ้านปัญหาเนี่ยนะฮะมันก็มันเป็นการกระบวนการบ่อนทำลายนางองซานซูจีด้วยในเวลาเดียวกันหมายความว่าขนาดน้องชายตัวเองเนี่ยก็ยังไปแย่งบ้านกับน้องอะไรประมาณนั้นแล้วจะมาบริหารกิจการบ้านเมืองได้อย่างไรอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ถ้าผมเป็นนางองซานซูจีผมจะเสียสละให้น้องชายเพราะว่าน้องชายเนี่ยเขาไม่เคยหนีไปต่างประเทศนางองซานซูจีที่กลับมาเมื่อปี1988นะครับก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่นานมาเยี่ยมแม่ที่มีอาการป่วยนะฮะแม่ของนางองซานซูจีชื่อว่านางขินจีก็ป่วยนะฮะองซานซูจีก็เลยมาเยี่ยมแม่และจังหวะจากคนเดียวกันกับกลุ่มนักศึกษาที่เราเรียกว่ากลุ่มนักศึกษา8888ที่เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงย่างกุ้งเมื่อวันที่8เดือน8ปี1988ก็เลยเขาเลยเรียกว่า8888ก็ผู้นำนักศึกษาก็เลยรู้ว่านางองซานซูจีมาเยี่ยมแม่ก็เลยไปขอให้นางเนี่ยมาเป็นหัวขบวนในการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยก็เลยกลายเป็นที่มาของการถูกปราบพอถูกปราบเสร็จแล้วเนี่ยนางองซานซูจีก็ไม่ยอมออกไปนอกประเทศนะครับก็พอรับปากแล้วก็เลยไปเป็นตำแหน่งเลขาธิการพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยนั่นแหละฮะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่นู้นเป็นต้นมาจะเลยผูกกันมาเรื่อยๆแล้วก็การเคลื่อนไหวก็จนมีการเลือกตั้งเมื่อปี1990นะโดยสมัยนั้นผู้นำสูงสุดของพม่าเนี่ยชื่อนายพลสมองยังไม่ใช่ตันสุยนะครับตันสุยนี่เป็นรองนะฮะสมองเนี่ยก็จัดเลือกตั้งปี1990ก็ปรากฏว่า NLD เนี่ยชนะอย่างถล่มทลายแต่ทหารไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนั้นโดยประกาศให้เป็นโมฆะแล้วก็ติดตามมาด้วยแผนการประชาธิปไตย7ขั้นตอนครับนั่นแหละก็ตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญนะฮะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็จัดการร่างพอร่างเสร็จแล้วก็ต้องทำประชามติคุณออมนะจากนั้นก็มาจัดการเลือกตั้งนะฮะพอเลือกตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ค่อยจัดตั้งรัฐบาลมันก็มีสเต็ปของมันเป็นอย่างนั้นก็ลองนึกดูนะ1990มามีรัฐธรรมนูญปี2008นานไหมล่ะ1990 2008มีรัฐธรรมนูญนะฮะ ก็ยาวนานมาเลือกตั้งก็ปี2010 ก็ตั้งรัฐบาลตอนนี้มันก็คือเหมือนการผลิตซ้ำในทางการเมืองย้อนกลับไปเมื่อปี2010
1: ค่ะ
0: แล้วก็

0: กระบวนการก็อย่างนี้เลยคุณอ้อเมื่อปี2010ก็ประกาศปล่อยตัวนางองซานซูจีไม่แจกบริเวณอีกแล้วนะครับแต่นางองซานซูจีเนี่ยคว่ำบาตรการเลือกตั้งเมื่อปี2010เพราะว่าถึงจะไปร่วมการเลือกตั้งเนี่ยก็หาเสียงไม่ทันอยู่แล้วนะฮะมันก็กลับไปอีหลอบเดิมนั่นแหละก็คือการยึดอำนาจของนางซานซูจีโดยไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งปี2020นะครับมันก็เหมือนกับการยึดอำนาจไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งปี1990มันก็ย้อนไปนานเหมือนกันนะนะฮะแต่ถ้านางซานซูจีกลับเข้ามาสู่กระบวนการเลือกตั้งเนี่ยบอกได้เลยฮะก็ชนะอีกนะครับชนะอีกแล้วทีนี้มันก็จะวนมาที่เดิมหรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลพลเรือนกับกองทัพนะฮะทุกครั้งที่มีการละลาบละล้วงหรือเจ้าก่ายเข้าไปในกิจการทางทหารและความมั่นคงก็มักจะได้รับการตอบโต้อย่างรุนแรงอย่างที่เราเห็นนี่แหละสิ่งที่เราเห็นตอนนี้มันก็คือสเต็ปเดียวกันก็ตอนนี้ที่นางซานซูจีนี่ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาตั้ง20กว่าปีนะครับ10กว่าปีแล้วก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆมียังมีอีกหลายคดีนะฮะที่ยังไม่ได้พิจารณาแต่ก็มาอยู่ในสเต็ปที่กองทัพเขาหนึ่งแหละเขาได้ทำการเลือกตั้งแล้วแม้ว่าการเลือกตั้งนั้นมันจะไม่สมบูรณ์ไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติมันก็เหมือนที่เลือกตั้งปี2010นั่นแหละสเต็ปต่อมาก็คือเปิดให้มีการเลือกตั้งซ่อมอดีตก็คือเลือกตั้งซ่อม2012เพราะนั้นก็จะไม่แปลกนะถ้าจะเลือกตั้งซ่อมในปีหน้า
1: ค่ะ
0: นะครับหรืออย่างน้อยที่สุดในปลายปีนี้แล้วก็ค่อยๆนี่แหละครับค่อยๆจัดคืนสิทธิทางการเมืองให้กับพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปนะครับ39พรรคถ้ารวม NLD เข้าไปด้วยก็คือ40พรรคที่ทหารไปโดยมินออนไลน์ไปยุบพรรคเขานะฮะก็ต่อไปสเต็ปต่อไปเชื่อได้เลยนะครับว่ากกต.เนี่ยก็จะเรียกให้พรรคต่างๆเหล่านี้กลับมาลงทะเบียนต
1: ่
0: อเพื่อที่จะเปิดทางให้มีการเลือกตั้งซ่อมเพราะมันยังมีอยู่ตั้ง67เขตเลือกตั้งคุณออมที่ยังไม่ได้เลือกก็หมายความว่าถ้าเปิดให้มีการเลือกตั้งซ่อมองซานซูจีก็จะกวาดมา67ที่นั่ง
1: อ
0: ย่างนั้นแหละนะครับมันก็วิถีมันก็ต้องประนีประนอมแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ไปกักบริเวณไว้ที่บ้านนะก็คงเป็นบ้านรับรองของทหารนั่นแหละนะครับก็ไม่ถึงขนาดว่าอยู่ในพื้นที่ที่ปิดนะครับก็มีคนไปเยี่ยมไปได้ก็ผมเห็นข่าวอยู่นะว่ามีทนายความนะครับได้เดินทางทนายความนักกฎหมายที่ประจำพรรค NLD นี่ได้เดินทางไปพบนางองซานซูจีน่าจะหมายถึงการต่อสู้ทางคดีนี่แหละแต่จริงๆถ้าเป็นผมจะไม่สู
1: ้
0: เพราะว่ามินอองไลต้องการอภัยโทษให้อยู่แล้วในฐานะเป็นอำนาจของประธานาธิบดีนะครับก็นี่แหละก็ค่อยๆสเต็ปแล้วก็ให้กลับขึ้นมาในพรรคแล้วก็ไปกล่อมกันมาเรียกตั้งซ่อมเนาะไม่ถ้าไม่ทันปีนี้ก็ต้นปีหน้าอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะกลับเข้าไปสู่นั้นนะฮะสำคัญที่สุดในวิถีการเมืองในพม่าเนี่ยมันต้องประนีประนอมเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะไปเผชิญหน้าหรือว่าขัดแย้งกันแบบที่เคยผ่านมานะฮะเราจะเห็นอย่างเลือกตั้งเมื่อปี2015นางองซานซูจีก็ชนะอย่างถล่มทลายครับก็อดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับอำนาจทหารก็คือมันไม่มีใครที่จะล้มล้างอำนาจกองทัพได้อยู่แล้วในทางการเมืองของพม่านะครับแต่สามารถชนะการเลือกตั้งเหนือทหารได้ก็มามุ่งเน้นในเรื่องเศรษฐกิจซะให้มากขึ้นกองทัพเขาจะตั้งใครมาอะไรเนี่ย ก็ปล่อยเขาไปอย่างน้อยที่สุดเขาก็ดูแลความมั่นคงแห่งชาติ
1: เ
0: ห็นไอ้ทิ้งระเบิดถล่มสแกมเมอร์ที่ชเวโกโกเคเคบาร์กอะไรพวกนี้นะครับก็ประนีประนอมเท่านั้นครับประเทศนี้ถึงจะเดินไปได้และประชาชนก็จะลืมตาอ้าปากได้ทำมาหากินไ นะครับทรัพยากรที่มีอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะทั้งในบนบกใต้ดินในทะเลใต้บาดาลพวกนี้ยังเหลืออีกเยอะนะครับจัดการให้ดีเท่านั้นแหละมันก็จะกระจายโอกาสนะแล้วก็สร้างคนซะพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ซะอาศัยไปสักรุ่นสองรุ่นต่อถัดจากนี้เป็นต้นไปนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยภาพลักษณ์ของกองทัพมันก็คงต้องเปลี่ยนไปเยอะแล้วคุณอ้อมเมื่อคนมันได้มีโอกาสทำมาหากินนะครับทำมาขายกินแล้วก็พัฒนาประเทศชาติเดินไปข้างหน้าไม่ต้องหนีมาทำงานเหมือนทุกวันนี
1: ้
0: ทุกวันนี้คนพม่าที่ร่ำรวยเขาก็มาอยู่เมืองไทยแล้วนะคุณอ้อมมาตั้งบริษัทนะแต่ธุรกิจในพม่าเขาก็ยังคงอยู่นะครับก็นั่นแหละเราก็ต้องอย่างผมเห็นท่านศรีหาศักดิ์ก็เพิ่งไปมานะครับมาแล้วก็ไปเจอรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมสำนักท่านบินออนไลน์แล้วก็ได้เจอกับหลายท่านที่อยู่ในรัฐสภานะฮะแล้วผมเชื่อว่าการที่ฉายภาพนางองซานซูจีครั้งนี้เนี่ยก็เป็นผลจากการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนี่แหละบอกว่าถ้าอยากจะคลายความกังวลของโลกที่มีต่อพม่าเนี่ยก็ต้องฉายภาพของนางองซานซูจีให้โลกดูนั่นแหละก็เดินมาถูกทางแล้ว
1: ก็หลายคนก็บอกอุ่นใจได้เห็นองซานซูจีเนาะก็เขาก็ไม่ได้ถูกทำร้ายอะไรนะคะอาจารย์
0: ไม่นะครับไม่มีทำไรแค่กัดบริเวณกัดพื้นที
1: ่
0: นะครับอย่าลืมนะคุณอ้อมคุณนางองซานซูจีเนี่ย80ย่าง81แล้วนะครับเพราะนั้นในวัยขนาดนี้เนี่ยก็ต้องสร้างฐานไว้ให้ลูกหลาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พัฒนาเศรษฐกิจซะ
1: คร
0: ับก็ให้เขาดูแลประเทศชาติไปในแง่ของความมั่นคงโควต้าเขามีอยู่แล้วก็อย่าไปหั่นไปบั่นเขา
1: ค่ะ
0: รับรัฐธรรมนูญก็อย่าเพิ่งไปรีบร้อนในการแก
1: ้
0: นะครับใช้การเวลาเท่านั้นแหละเมื่อลืมตาอ้าปากได้เท่านั้นแหละคนถึงจะอยู่เย็นเป็นสุข
1: ค่ะ
0: ก็ครับมันก็จะพัฒนาไปตามกระแสโลกที่เปลี่ยนไปจะมีวิธีคิดอย่างเดิมไม่ได้นะฮะ
1: ค่ะ
0: ขนาดอิงหลายยังมาซื้อบ้านในประเทศไทยเลยอยู่คุณน้อง
1: อยู่แถวไหนคะ
0: ฮะอ
1: ยู่แถวไหน
0: จะจัดทัวร์เหรอไม่บอกไปเรื่องอื่นบ้าง
1: ก็ยังอยู่ในพม่าค่ะอาจารย์เรื่องสายการบินแห่งชาติพม่าตอนนี้เขาเตรียมจะขยายเส้นทางบินเชื่อมย่างกุ้งเจ้าผิวแล้วก็ทวายเพื่อรับกับการเข้ามาของนักลงทุนจากจีนกับรัสเซียในเมกะโปรเจกต์โรงไฟฟ้าท่าเรือน้ำลึกแล้วก็เขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะอาจารย์
0: อันนี้แหละครับที่มันเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของแถบเส้นทางของจีนนะฮะก็เจ้าผิวเนี่ยก็เป็นเขตสัมปทานระยะยาวของจีนอยู่แล้วเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็เป็นท่าเรือขนาดใหญ
1: ่
0: แล้วที่สำคัญทุกวันนี้เนี่ยมันมีมูลค่ามหาศาลมากครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นจุดตั้งต้นของแนวท่อแก๊สและน้ำมันที่ส่งไปที่คุนหมิงนะฮะส่งมากันตั้งแต่ปี2013แล้วคุณอ้อมที่เริ่มส่งแต่ว่ามาเต็มมีน้ำมงน้ำมันส่งไปด้วยเนี่ยก็2016ก็รวมแล้วก็10กว่าปีมานี้นะครับท่อแก๊สและน้ำมันอันนี้ก็จุดตั้งต้นก็อยู่ที่จอกผิวนี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็จีนจะพัฒนาเป็นเมืองท่าเรือการค้าแล้วก็เขตการค้าเสรีรวมไปถึงเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเข้านะฮะส่วนย่างกุ้งเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของพม่าและทวายอันนี้ถือว่าเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของจีนที่เริ่มเข้ามาลงทุนในพม่าก็คือรัสเซียคุณอ้อมเขตทวายตอนนี้เป็นสัมปทานของรัสเซียนะครับแล้วก็รัสเซียเนี่ยก็จะสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์สองโรงจริงๆเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเนี่ยเป็นของไทยมาก่อนเพียงแต่ว่าเราสารวันเตี้ยลงนะครับนางองซานซูจีก็เลยเอาคืนพอเอาคืนเสร็จปุ๊บก็ไป เสนอให้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่สนนะครับเ

0: เสนอให้จีนจีนก็สนนะครับเพียงแต่ว่าจีนบอกว่ามีจ๊อบผิวแล้วเดี๋ยวมันเยอะเกิน
1: ค่ะ
0: ก็เลยจีนก็เลยท่านสีเนี่ยก็เลยไปคุยกับปูตินปูตินก็บอกว่าโอเคซิกเกอร์เลตเลยนะครับนั่นแหละฮะต่อไปมันก็แล้วทวายเนี่ยมันก็จะเชื่อมมาที่ EEC ของไทยคุณน้องนะครับเชื่อมมา EEC มาที่มาบตาพุทธนะฮะเพราะว่าเส้นทางนี้มันจะเชื่อมมาที่กาญจนบุรีแล้วถ้านึกไม่ออกก็คือเส้นเขาเรียกเส้น M8 หรือเปล่าที่วิ่งจากบางใหญ่ไปที่กาญจนบุรีเส้นมอเตอร์เวย์เส้นนี้ก็คือการเชื่อมถวายนั่นแหละคุณน้องเดี๋ยววันหลังเราจัดไปเส้นนี้ดีกว่า
1: เดี๋ยวอาจารย์ทีละทริปค่ะตอนนี้เยอะไปหมดแล้วค่ะ เอาทีละทริปนะคะ
0: ก็วันหลังไง
1: วันหลังค่ะตอนนี้เยอะมากแล้วค่ะ
0: โอเคก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็เป็นรูปธรรมแน่นอนไม่ใช่แค่การล้อมรั้วขายดิน
1: ค่ะ
0: เหมือนนักลงทุนไทย
1: ค่ะ
0: นะ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook ด้วยนะคะหลายๆท่านเลยที่เข้ามาแล้วสวัสดีทุกๆท่านแล้วก็ที่ดูไลฟ์อยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะเมื่อวันที่30เมษายนค่ะอาจารย์มีภาพข่าวว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาเนรเทศคนไทยกว่า600คนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ออนไลน์เกี่ยวข้องกับศูนย์หลอกลวงออนไลน์ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศกัมพูชาออกมาให้ข่าวนะว่าตอนนี้เนี่ยกัมพูชาได้ในประเทศใช้คำนี้เลยนะคะชาวไทยกว่า600คนที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามอุตสาหกรรมผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ขยายตัวอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมานะอาจารย์ใช้คำว่าในประเทศคนไทยเลย
0: เราต้องการ discredit ประเทศไทย
1: ค่ะก็ยังใช้มาตรการใช้วิธีการนี้อีกเน
0: า
1: ะ
0: ก็บางอาจมาเรียกฉันเป็นสแกมโบเดีย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมเนี่ยสแกมที่ไหนมีแต่ไทยโบเดียนะฮะก็600กว่าคนก็มันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าไม่มีคนไทยแล้วมันจะมีใครมาหลอกคนไทยด้วยกันได้ในภาษาเดียวกันใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จากสถิติการจับกุมเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่คนไทยเยอะที่สุดก็คือคนจีนแล้วก็ส่งไปเกือบจะหมดแล้ว
1: ค่ะ
0: จะเห็นก็คือคนจีนที่ฮุนเซนยังเลี้ยงไว
1: ้
0: เลี้ยงไว้ในที่นี้หมายความว่าย้ายที่อยู่ให้กับพวกเขาไม่ได้อยู่ตามคาสิโนชายแดนอีกแล้วก็ขยับลึกเข้าไปนะฮะทุกตะเข็บแนวชายแดนลึกเข้าไป5กิโลนะครับพอลึกเข้าไปก็นั่นแหละฮะทำอาณาเขตรั้วรอบขอบชิดเลยแต่ทุกวันนี้ก็ละครการจับกลุ่ม อีกแล้วดูง่ายๆคุณอ้อมเวลาจีนเขาไปปราบในห้วงก่อนหน้านี้ที่ท่านหลิวจงอี้จำได้ใช่ไหม ที่ท่านหลิวจงอี้เข้าไปตั้งแต่วันที่15มกราที่มีการปราบทุกวันนะฮะไม่ใช่ปราบแบบให้ลากกระเป๋าแล้ววิ่งโชว์นะ
1: คร
0: ับก็คือเอากำลังไปปิดล้อมในแต่ละพื้นที
1: ่
0: ปิดล้อมเสร็จปุ๊บไม่ให้ใครเข้าไม่ให้ใครออกนะครับแล้วก็ไล่คนลงมาจากตึกให้นอนคว่ำมือไฝ่หลังจับแล้วก็ส่งกลับประเทศจีนหมดทุกคนนะฮะมันก็เลยทำให้การหลอกลวงเนี่ยมันเบาบางไประยะเวลานานสมควร

0: ก็ลองนึกดูนะว่าตั้งแต่15 มกราไล่มาเรื่อยๆคุณอ้อมก็จนมาถึงเดดไลน์วันที่17 กุมภาที่ท่านหลิวจงอี้เนี่ยบอกว่าจีนทั้งหลายที่อยู่ในกัมพูชาให้มารายงานตัวกับสถานทูตกับสถานทูตจีนที่กรุงพนมเปญตอนนั้นก็ปิดล้อมแล้วก็ปราบและจับกลุ่
1: ม
0: เห็นมีข้อมูลประมาณที่ส่งไปแล้วเนี่ยประมาณ300,000 กว่าคนที่เป็นจีนล้วนๆนะฮะมันก็จะเหลือจีนส่วนน้อยที่ไม่กลับแต่ว่าเปลี่ยนเป้าในการหลอกลวงคุณอ้อมคำว่าเปลี่ยนเป้าในการหลอกลวงก็คือว่าไม่หลอกจีนละแต่ว่าฉันเอ็กซ์เพิร์ทนี่นะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีหลอกลวงนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นที่มาของอีก70 กว่าภาษาที่มีทั้งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับไอ้ภาษาอังกฤษฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็แม้กระทั่งแอฟริกาคุณน้องหลอกมาหมดเลยแล้วก็จริงๆไม่ได้หลอกหรอกก็คือว่ามาร่วมมือกันแล้วก็หลอกในภาษาต่างประเทศภาษานานาชาติมากขึ้นช่วงนี้เราก็จะเห็นเริ่มกลับมาที่ประเทศไทยแล้วนะฮะโทรศัพท์มันกลับมาอีกแล้วนะสังเกตนะครับแล้วก็เห็นไหมอย่างมีบอกว่าอะไรนะเงินที่จะให้อะไรพลัดนะครับก็หลอกกันให้คลิกเข้าไปอะไรพวกนี้นะครับมันเริ่มกลับมาแล้วนะฮะก็เนื่องจากว่าเขาเปลี่ยนเป้าเพื่อที่จะไม่ให้จีนสนใจพวกเขาอีกก็คือเมื่อจีนไม่เดือดร้อนจีนก็ไม่ตามจับตามปราบเช่นเดิมแล้วและที่สำคัญก็คือว่าจีนได้ใช้เทคโนโลยี AI ในการสกัดกั้นกลุ่มพวกสแกมเมอร์เหล่านี้คุณอ้อมไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงที่ยังคงอยู่ในจีนหรือว่าออกมาอยู่นอกจีนแล้วก็หลอกลวงเข้าไปในจีนทุกวันนี้ทางการจีนได้ใช้ AI ในการตัดสายพวกนี้เลยหมายความว่าผมยกตัวอย่างเช่นปกตินะฮะคุณอ้อมสายที่โทรก็จะมีจากลูกชายมาจากคนที่ร่วมงานที่ออฟฟิศนะครับหรือไม่งั้นก็สายที่โทรมาเรื่องติดต่อประสานงานนั้นประสานงานนี้ซึ่ง AI เนี่ยเขาก็จะรับทราบอยู่แล้วว่าเป็นเบอร์ที่ปกติแต่อยู่มาวันหนึ่งมันมีเบอร์แปลกๆโทรมาหาคุณอ้อม AI มันก็จะตัดเลยนะครับแล้วมันสามารถระบุได้ด้วยว่าโทรมาจากไหนพอจีนเขาใช้เทคโนโลยีนี้ไว้เนี่ยมันก็เลยเป็นการปกป้องประชาชนของเขาไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออีกต่อไปนะครับและอีกมาตรการหนึ่งที่จีนใช้ทุกวันนี้ก็คือ1 คน 1 ซิมก็คือไม่สามารถที่จะมีซิม2 ซิม 3 ซิม 4 ซิมหรือไม่อั้นนะครับ1 คน 1 ซิมเท่านั้น
1: ลงทะเบียนได้แค่1 ซิม
0: ใช่ครับไม่สามารถที่จะมีหลายซิมได้ใน1 คนยกเว้นถ้าคุณเป็นบริษัทห้างร้านที่ต้องติดต่อโทรศัพท์ติดต่อไอ้กิจการนั้นกิจการนี้อันนี้ก็ต้องไปจดทะเบียนลงในรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องแจกแจงด้วยว่าใครที่มีสิทธิ์ใช้ซิมนี้ที่อยู่ในบริษัทมันก็ต้องนั่นแหละครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่เรียกว่า Big Data Big Data เนี่ยมันก็เลยใช้กลไกสมองอัจฉริยะหรือ AI นี่แหละมาช่วยแยกแยะให้ได้ตอนนี้ในจีนมีอาชีพใหม่อาชีพขโมยซิ
1: ม
0: ขายซิมเนี่ยเหมือนได้สมบัตินะคุณน้องเพราะว่าทุกคนแล้วถ้าใครทำซิมหายเนี่ยต้องไปให้ปากคำว่าทำไมคุณทำหายหรือคุณแกล้งทำหายเอาไปให้คนอื่นอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยแต่การหลอกลวงข้างในกับข้างในจริงๆของจีนเนี่ยมันลดลงมากแล้วผมเห็นสถิติอยู่นะบอกว่าตั้งแต่เขาเริ่มใช้ AI มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วในการสกัดและตัดสายเนี่ยนะครับคุณอ้อมแต่ละวันเนี่ยสามารถสกัดได้มากกว่า900,000 ราย
1: โอ้เยอะขนาดนั้นเลย
0: ลองคูณดูสิลองเอา900,000 คูณ360

0: 5วันดูฮะนั่นแหละค่าเฉลี่ยแล้วก็การหลอกลวงในจีนเนี่ยมันเคยสูงถึง 1,500 ล้านเคสคุณอ้อมเล็กแต่ค่าเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านเคสที่เขามีบันทึกนั่นแหละมันเป็นสาเหตุที่เขาต้องออกมาปราบแต่ทุกวันนี้ไปดูฮุนเซนกับละครเช่นเดิมนะครับก็คือให้วิ่งลากกระเป๋าโชว์แล้วก็ตำรวจเขมรก็จะแอคชั่นนะครับมือปราบยิงขึ้นฟ้าตำๆๆๆๆๆแล้วก็มีสหอยืนบีบอยู่สองข้างทางนะโบกมือให้วิ่งไปทางนั้นไปทางนั้นนะครับหลังจากนั้นมันก็ไปซ่อนตัวเช่นเดิ
1: ม
0: คนถึงแต่ทำไมจีนไม่สนล่ะก็เพราะว่าตราบใดที่คุณไม่กลับไปหลอกคนจีนก็เรื่องของคุณแล้วเพราะฉะนั้นคนไทยเตรียมตัวเลยครับเดี๋ยวเขาก็หลอกเรามากขึ้นและก็เป็นสแกมเมอร์จีนที่ฮุนเซนเลี้ยงเช่นเดิ
1: ม
0: แต่ว่าฮุนเซนบอกว่าห้ามไปหลอกจีนนี่แหละเทรนใหม่เลยสำหรับฮุนเซนเพราะมันยังต้องใช้เงินในการเลี้ยง BHQก็เลยแก้ปัญหาก็คือว่ายังมีสแกมเมอร์อยู่แต่ว่าไม่สแกมไปที่จีนและเกาหลีใต
1: ้
0: คนอื่นยังสแกมอยู
1: ่จัดฉากเก่งเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: นี่การละครฮะ
1: การละครมากนะคะ
0: เราก็เรียกว่าฮุนแฟมิลี่โปรโมชั่นโปรดักชั่น
1: อาจารย์มีอีกเรื่องหนึ่งชื่อของผู้นำฝ่ายค้านคนนี้ยังจำกันได้ไหมแกมโซกาค่ะอาจารย์เป็นผู้นำฝ่ายค้านที่ถูกคุมขังเขาถูกตัดสินจำคุกเกือบ30ปีจากข้อหากบฏนะคะตอนนี้อายุ72แล้วใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับ
1: เขาถูกตัดสินว่ามีความพยายามจะโค่นล้มรัฐบาลของอดีตนายกฮุนเซนที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็เป็นพ่อของฮุนมาเน็ตนี่แหละแล้วก็ตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในการเมืองของประเทศด้วยเขาถูกจำคุกนะคะ27ปีข้อหากบฏในปี2566ค่ะแต่ก็ถูกสั่งให้รับโทษด้วยการกักบริเวณในบ้านในกรุงพนมเปญ นะคะตอนนี้ทางนายใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเนี่ยเขารู้สึกกังวลต่อการยืนยันคำตัดสินของศาลอุทธรณ์เมื่อวันพฤหัสนะคะเขาก็กลัวว่าเขากังวลว่าเขารู้สึกกังวลอย่างยิ่งต่อการที่ศาลกัมพูชาปฏิเสธคำอุทธรณ์ของแกมโซกาค่ะอาจารย์สรุปว่าอย่างนั้นนะคะ
0: จริงๆชื่อเขาชื่อนายกึมสุขาก
1: ึมสุขาทำไมออกชื่อแกมโซกาล่ะคะอาจารย
0: ์ก็คือภาษาเขมรเนี่ยมันการสะกดมันพิสดารพอมันพิสดารแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่พอมันแปลงร่างมาเป็นตัว ABC เนี่ยมันไม่พิสดารตามพอมันไม่พิสดารตามเนี่ยเราก็เลยอ่านผิดนะฮะก็โทษเราไม่ได้หรอกนะครับก็นอกจากเราจะต้องบันทึกไว้เขาชื่อนายกึม
1: สุกาก
0: ึมเนี่ยคือนามสกุลนะฮะกึมสุขาก
1: ึมสุขา
0: ก็ไม่ใช่ห้องน้ำนะครับคนที่มีความสุขนะฮะกึมสุขาเนี่ยเป็นจริงๆเขามีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับฝ่ายอเมริกามาตั้งนานแล้วนะครับอเมริกาก็หนุนหลังเขาให้ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาในกัมพูชาเพื่อลงแข่งขันในทางการเมืองพรรคนั้นก็ชื่อพรรคว่าพรรคสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับก็ตั้งขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้เป็นพรรคที่โด่งดังอะไรมากมายนะครับมีแบ็คที่ดีก็คืออเมริกาพออยู่มาวันหนึ่งเข็มสุขากับสมรังสีก็มานั่งคุยกันบอกว่าเลือกตั้งปี2008เนี่ยเราแข่งกันแต่2013เนี่ยเราไม่แข่งเนาะก็เลยรวมพรรคกันคุณอ้อมก็คือจากพรรคสิทธิมนุษยชนของเข็มสุขของกึมสุขาและกับพรรคสมรังสีรวมกันขึ้นมาก็เลยเป็นพรรคสงเคราะห์เจียนก็คือพรรคกู้ชาติที่เราแปลกันมานั่นแหละนะฮะ National Rescue นะฮะก็เลยรวมกันเป็นแล้วก็เลือกตั้งปี2013เนี่ยก็ถือว่ามีพลังมากขึ้นคุณครับมีพลังมากขึ้นก็โดยที่

0: เหตุทำให้ฮุนเซนไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เลยต้องไปสงบศึกกับสมรังสีสมรังสีก็บอกว่าฉันไม่ร่วมรัฐบาลกับฮุนเซนแต่ขอแบ่งครึ่งสภาหมายความว่าคณะกรรมาการชุดต่างๆที่มีอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็หารสองแต่ถ้ามันไม่ลงตัวก็คณะที่มันเสร็จไปนั้นเนี่ยก็ร่วมกันอยู่ในคณะเดียวกันครับแต่ถ้าที่แบ่งไปแล้วเนี่ยไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งมาร่วมนะฮะก็คือผูกขาดของใครของมันฮุนเซนก็ยอมเพื่อที่ฉันจะได้เป็นนายกแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ที่สำคัญสมรังสีนี่แค้นเจ้ารันนฤทธิ์มากรันนฤทธิ์เนี่ยนอกจากจะขับไล่เขาออกจากพรรคฟุนซินเพ็กแล้วก็ถอดเขาออกจากรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการคลังเมื่อปี1994แล้วเนี่ยก็ยังหักหลังทุกครั้งหลังการเลือกตั้งก็คือไปจูบปากกับฮุนเซนแล้วก็ให้สมรังสีเป็นฝ่ายค้านคุณอ้
1: อม
0: รันนฤทธิ์ก็โดนฮุนเซนแย่มยีมาโดยตลอดนั่นแหละก็เพราะว่าความเห็นแก่ตัวของนโรจมรันนฤทธิ
1: ์
0: นะฮะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะก็พอสมรังสีกับกึมสุขาเนี่ยจับมือกันเป็นพรรคสงเคราะห์ชาตินะครับก็เลยได้มีกลไกในรัฐสภานะครับวุฒิสมาชิกก็มีแล้วก็มันมามีสิ่งหนึ่งซึ่งเตือนให้ฮุนเซนรู้ว่าถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งปี2018เนี่ยฮุนเซนแพ้อย่างย่อยยับ
1: คร
0: ับเพราะว่าเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี2017เนี่ยจากที่คะแนนโหวตระหว่างพรรคสงเคราะห์ชาติกับพรรคประชาชนกัมพูชามันเคยห่างกันเมื่อปี2013เนี่ยถึง3,500,000กว่าคะแนนระยะห่างกันนะครับแต่พอมาเลือกตั้งท้องถิ่น2017จาก3,500,000กว่าเนี่ยมันเหลือแค่300,000คุณน้องก็คือถ้าคุณปล่อยให้สงเคราะห์ชาติเนี่ยมาเลือกตั้งใหญ่ในปี2018
1: คุ
0: ณเสร็จแพ้ย่อยยับก็เลยไปยุบเขาเมื่อปี2017โดยตั้งข้อหานะครับตั้งข้อหาไอ้มินประมาทละเมิดส่วนบุคคลทรยศประเทศชาตินะครับก็เล่นงานผู้นำพรรคสงเคราะห์ชาติทุกคนแต่เผอิญว่าเคกึมสุขาเนี่ยเขาเป็นรองประธานพรรคคนที่เป็นประธานพรรคนี่คือสมรังสีสมรังสีเนี่ยเขาหนีออกมานอกประเทศตั้งแต่ปี2017ก็คือถ้าเขาไม่หนีเนี่ยเขาตายในคุกคุณน้อง
1: เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวมาวิเคราะห์ต่อตอนนี้พักเบรกสักครู่ก่อนนะคะ
0: เรียนได้ครับ

0: FM99 ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM99
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะต่อเลยค่ะอาจารย์ถ้าเขาไม่หนี
3: ก็เพราะเขาเชื่อว่าอเมริกาจะปกป้องเขาได
2: ้ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับแต่อเมริกาก็ไม่สามารถปกป้องเขาได
2: ้
3: ก็เพราะว่าอเมริกาก็ถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกับกึมสุขาเพื่อที่จะล้มล้างรัฐบาลฮุนเซนในห่วงเวลานั้นเขาก็เลยถูกฟ้องในข้อหาเป็นกบฏทรยศต่อประเทศชาติสมคบกับต่างชาติเพื่อล้มล้างอำนาจรัฐบาล

0: ก็ถูกตัดสินไป27ปีแต่ว่าให้ไปกักบริเวณอยู่ที่บ้านไม่ให้ติดคุกคุณอ้อมให้ไปอยู่ที่บ้านก็เพราะว่าหนึ่งแหละไอ้สภาพคุกของเขมรมันยิ่งกว่าคุกขี้ไก่เจอคุกขี้หมาประมาณนั้นนะคือมันสกปรกมากแล้วก็สุขอนามัยไม่มีนะถ้าเกิดว่าเขาถูกขังเนี่ยแล้วเขาเจ็บป่วยแล้วล้มตายในคุกเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นประเด็นที่จะทำให้ต่างชาติเนี่ยเล่นงานคุณเสร็จเขาก็เลยพอตัดสินเสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่าให้ไปอยู่บ้านห้ามออกนอกประเทศแล้วก็อยากจะสัญจรไปมาไปที่ไหนเนี่ยก็ต้องขออนุญาตจากตำรวจจากเรือนจำเสมอนะคะก็อยู่มาวันหนึ่งเราก็จะเห็นกึมสุขาเนี่ยปรากฏตัวในห้วงที่ฮุนเซนกับฮุนมานะไปยกย่องบูชาโดนัลด์ทรัมป์จำได้ใช่ไหมว่าจะให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับก็นั่นแหละก็คืออยากไปเฉลี่ยเขานั่นแหละเพราะว่ารู้ว่าจีนไม่ชอบตระกูลฮุนแล้วก็อยากจะเปลี่ยนนายแต่ทีนี้พอมาคำนวณในระยะปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าให้โดนัลด์ทรัมป์มาคุ้มครองตระกูลฮุนเนี่ยไม่มีทางมีแต่จะฮุบทำลายตระกูลฮุนครับเห็นไหมครับมันก็เลยมาเปลี่ยนไพ่เปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมก็คือว่าแทนที่จะจริงถ้าเขาอยากจะคืนดีหรือให้อเมริกาเนี่ยมาเห็นความสำคัญตัวเองมันก็ต้องปล่อยกึมสุขาในชั้นอุทธรณ์แต่เมื่อคำนวณแล้วเนี่ยเกาะที่พระยามังกรที่ถอดไปนี่ดีกว่านะครับอย่างน้อยก็ยังอยู่รอดปลอดภัยได้อยู่แม้ว่าจะได้ความเขาเรียกอิทธิพลทางการเมืองอาจจะลดน้อยถอยลงมีคู่แข่งมากขึ้นอย่างเช่นนรดมจักรวุฒิพรรคฟุนซินเปกอาจจะได้รับการค้ำจุนมาจากจีนมากขึ้นอะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะมาถ่วงดุลอำนาจกับตระกูลฮุนอะไรพวกนี้แต่มันก็ยังปลอดภัยกว่าที่จะไปอยู่ใต้กรงเล็บอินซีอย่างโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมฮะแล้วทรัมป์เนี่ยเขาก็ชัดเจนแล้วนะครับเขาไปผลักดันในรัฐบาลพลัดถิ่นของสมรังสีเพื่อที่จะกลับมาเพราะฉะนั้นการที่ยังคงการตัดสินของศาลชั้นต้นในระดับอุทธรณ์แล้วเนี่ยมันก็หมายความว่าฮุนเซนได้ส่งสัญญาณว่าฉันไม่แคร์อเมริกาและนานาชาติอีกแล้วเพราะถึงฉันไปฉันก็คงโดนสกรรมนะครับอย่างน้อยที่สุดนะจีนก็ยังมีความเมตตากรุณาปานีอยู่ว่าถึงจะตกกระป๋องเนี่ยก็ไปมีบ้านพักรับรองอยู่ปักกิ่งนะครับทอง54ตันก็ย้ายไปอยู่ที่ปักกิ่งแล้วเรียบร้อยนะคะก็อาจจะไปนอนเฝ้าทรัพย์เป็นฮุนเซนเฝ้าทรัพย์นะอยู่ที่ปักกิ่งอะไรประมาณนั้นนะฮะมันก็ยังอยู่ในเซฟโซนมากกว่าเพราะฮุนเซนเนี่ยผมเชื่อได้เลยคุณอ้อมถ้าเดินทางไปยุโรปโดนจับแน่นอนเพราะ คนเลี้ยงสแกมเมอร์ใช่ไหมล่ะนั่นแหละฮะมันก็เลยต้องหันกลับมาที่จีนนะฮะมันก็ส่งสัญญาณตั้งแต่ส่งเฉินจื้อให้กับจีนแล้วแหละ
1: นี่ความเฉินจื้อโดนจับนี่ดังมากเลยนะอาจารย
0: ์นั่นแหละนะครับก็คือหนีไม่พ้นพยามันก่อนเช่นเดิมครับอย่างน้อยที่สุดจีนเขาก็ยังเลี้ยงแต่ต่อไปนี้จะเป็นการเลี้ยงแบบคุมกำเนิดตระกูลฮุนไปส่งเสริมคนอื่นที่มีภาพลักษณ์ดีกว่าเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อคงอิทธิพลของจีนที่มีอยู่ในกัมพูชาต่อไปนี่แหละเรื่องของเรื่องก็เลยไม่แคร์นะครับก็คือคุมกักบริเวณกึมสุขาอยู่ที่บ้านต่อไปแล้วกึมสุขาก็ต้องฎีกาแน่นอนนะฮะสู้กันไปถึงศาลฎีกาก็นับไปเลยคุณน้อมอย่างน้อย3ปี นะฮะก็อยู่นี่แหละก็คือ มันก็คือปิดทางไม่ให้สมรังสีกลับมาปิดทางไม่ให้อเมริกา เข้ามาแต่ก็ยังคงขอร้องขอความเห็นใจจากท่านสีต่อไปนี่แหละคือเรื่องของเรื่อง
1: ค่ะเอาปิดท้ายกันที่ข่าวจากสปป.ลาวเป็นตัวเลขดีๆจากทางลาวนะคะ

0: อาจารย์หลวงพ่อบางเขาสรุปตัวเลขนักท่องเที่ยวช่วงบุญปีใหม่ปี2569นะคะก็ลดลงแหละแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะคือนักท่องเที่ยวจากไทยลงเยอะ 75% ถ้าแต่ว่าไปที่อื่นหรือเปล่าอาจารย์อย่างเราไปมาก็ไปวังเวียงไปเมืองเฟืองน่ะอาจจะเป็นจุดเช็คอินที่กำลังยอดฮิตกว่าหรือเปล่าก็ไม่ค่อยไปหลวงพ่อบางกันแล้วแต่ว่าจีนกับเวียดนามเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 100% ค่ะเยอะมากเลยที่เข้าไปในลาวค่ะอาจารย์
1: เขาบอกจำนวนรวมไหมครับ
0: จำนวนรวมเหรอคะอาจารย์เดี๋ยวนะ
1: สิบ
0: มีค่ะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหลวงพระบางมีทั้งสิ้น 68,126 คนลดลงถึง 46% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะที่มีนักท่องเที่ยวมาถึงประมาณ102อ่ะแสนสองนะแสนสองกว่าๆในนี้แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศนะคะ 48,175 คนนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 27,251 คนนะคะจีนเนี่ยเป็น 2,102 คนไทยเหลือ 1,200 คนเวียดนาม 1,000 กว่าคนนะคะเยอรมัน600กว่าคนอเมริกา300กว่าคนเกาหลีใต้300กว่าฝรั่งเศส300กว่าอังกฤษ200กว่าญี่ปุ่น198แคนาดา127ค่ะ
1: สาเหตุก็คง
0: เดี๋ยวนะอาจารย์งานบุญก็คือช่วงปีมาสงกรานต์หรือเปล่า
1: สงกรานต
0: ์สงกรานต์ช่วงบุญ
1: นางสังขารนะบุญนางสังขารนะฮะสงกรานต์ที่หลวงพระบางนี่10วันนะครับก็คือก็เริ่มวันที่11สิ้นสุดก็คือวันที่20คนลาวก็ไปเยอะนะฮะสาเหตุที่ลดเนี่ยมีเป็นผลกระทบจากวิกฤตที่ตะวันออกกลางเรื่องราคาน้ำมงน้ำมันเศรษฐกิจแล้วบ้านเราเนี่ยก็ลำบากนะครับปกติคนไทยนี่เป็นอันดับหนึ่งนะฮะไปเที่ยวลาวคือไปเที่ยวลาวเนี่ยเราเป็นอันดับหนึ่งถ้าเอาภาพรวมทั้งประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยก็จะไม่เวียดนามก็จีนนะฮะก็จะสูสีกันอยู่ประมาณนั้นนอกนั้นก็จะมาจากยุโรปมาจากอเมริกานะฮะแต่ถ้ามองอันนี้เนี่ยมันก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตสงครามที่อิหร่านแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่มีประเด็นอื่นที่มาเกี่ยวข้องแต่ภาพรวมในประเทศเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยคนไทยก็จะยังคงเข้าไปขึ้นเพราะว่าการเดินทางทุกวันนี้มันสะดวกมากคุณอ้อมไปแบบประหยัดก็ได้น
0: ะ
1: ประหยัดก็คือว่านั่งรถไฟหวานเย็นนี่แหละกินหวานเย็นไปด้วยนะครับก็ไปเนี่ยนะฮะก็เส้นกรุงเทพหนองคายเวียงจันทร์พอถึงเวียงจันทร์แล้วเนี่ยคือยังไม่ถึงตัวเมืองเวียงจันทร์ดีนะครับมันก็จะเหลืออีกประมาณ10กว่ากิโลเมตรเพื่อเข้าไปในเมืองนะมันก็จะมีรถเมย์มีรถตู้มีรถจัมโบ้อันรู้จักไหมรถจัมโบ
0: ้ไม่รู้จัก
1: รถสามล้อเครื่องคันใหญ่ยังไงนะฮะเขาเรียกว่าจัมโบ
0: ้
1: นะครับแต่รถเมย์ที่วิ่งระหว่างสถานีรถไฟเข้าไปในเวียงจันทร์ไปตลาดเช้าไปอะไรพวกนี้ก็สะดวกครับไม่แพงเดินทางสะดวกได้แล้วก็ถ้าแบบประหยัดจริงๆแต่ถ้าไม่อยากนั่งรถไฟก็นั่นแหละครับก็ข้ามสะพานก็ข้ามสะพานโดยรถบัสแล้วก็ต่อรถเนี่ยมาแต่อันนี้มันก็จะไหลต่ออยู
0: ่
1: รถไฟเนี่ยมันสะดวกอยู่แต่ว่ามันก็นานก็เลือกเอานะครับแบบไหนแต่ว่าผมเชื่อว่าคนไทยไปมากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในห้วงนี้มันมีผลกระทบจากสภาวะสงครามที่มันโยงใยไปถึงเรื่องพลังงานน้ำมันแพงนะแล้วอย่างปกติคนไทยไปผมเห็นสถิติโดยเฉลี่ยถ้าคนไทยไปเที่ยวหลวงพระบางช่วงสงกรานต์เนี่ยไม่เคยต่ำกว่าหมื่น
0: ใช่
1: ไม่เคยต่ำกว่าหมื่นนี่เฉพาะช่วงสงกรานต์นะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็อาหารการกินก็สะดวกการบินการอะไรเนี่ยแต่เมื่อน้ำมันมันแพงก็ทำไงเนาะแล้วยิ่งทุกวันนี้นั่งรถไฟความเร็วปานกลางในลาวไปที่หลวงพระบางเนี่ยก็ลองนึกดูนะจัดถ้านั่งรถโดยสารเนี่ยมัน12ชั่วโมงเวียงจันทร์หลวงพระบางแต่รถไฟมัน3ชั่วโมงนิดก็ถึงได้นะฮะแล้วก็สะดวกอย่างแต่ว่าก็ต้องจองล่วงหน้านะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่สามารถ walk in
0: ใช่รถไฟ
1: เนี่ย
0: รถไฟไม่ใช่

0: เรียกว่าไปกันได้ง่ายๆนะของเราอ่ะ
1: ก็เขามีแอปพลิเคชันให้จองอยู่
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็ยิ่งเราตัดบัญชีในeBanking ได้แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ของ
0: บอกเลยว่าถ้าไม่ไปกระทัวร์น่ะจะไม่นั่งเด็ดขาดมันก็ยุ่งยากดุโดยเฉพาะข้ามไปทางจีนนะอาจารย์ก็เยอะอยู่นะ
1: เอาก็เที่ยวแค่แล้วอย่าเพิ่งไปไกลขนาดนั้น
0: ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะอาจารย์วันนี้ช่วงหนึ่งทุ่มจะเปิดให้เต็มเพลงมันเป็นเพลงอาเซียนอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์เราจะไม่โดนลิขสิทธิ์นะจะเปิดให้เต็มเพลงเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา M-Cod News FM 100.5 ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
5: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-Cod News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cod News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Cod News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ1:06 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักเข้ามานะคะขานมาต่อซีรีส์กันนะคะอาจารย์วันนี้ EP ที่41แล้ววัฒนธรรมในอุษาคเนย์นะคะ
1: ระยะธรรม
0: ระยะธรรมในอุษาคเนย์โอ้สองคำนี่ต่างกันยังไงอาจารย
1: ์ วัฒนธรรมก็คือสิ่งที่ปฏิบัติร่วมกันมาเป็นเวลานานมันก็จะอยู่ในวิถีชีวิตของคนนะครับส่วนอารยธรรมเนี่ยมันจะเป็นขั้นสูงสุดของก็คือมีอิทธิพลเหนืออารยธรรมอื่นอย่างเช่นเราเรียกอารยธรรมมาจากไหนอย่างเปอร์เซียอะไรพวกนี้นะครับหรือถ้าเป็นในห้วงของมองโกเนี่ยมองโกก็พยายามที่จะสร้างให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดมีอารยะก็คือเป็นคนที่มีความเจริญมากที่สุดเหนือคนนะครับก็อย่างลูกหลานของเจงกิสคานที่ไปผสมกับคนในตะวันออกกลางในโลกอาหรับอะไรพวกนี้คุณออกหรือ

0: มานับถือศาสนาอิสลามแล้วก็มายิ่งใหญ่ในชมพูทวีปหรืออินเดีย
1: ค่ะ
0: ครับเขาก็จะเรียกอารยธรรมในยุคของราชวงศ์โมกุลถ้านึกไม่ออกราชวงศ์โมกุลเนี่ยมีอะไรที่เป็นมรดกโลกไหมก็ทัชมาฮาลนั่นแหละเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่องค์จักรพรรดิในราชวงศ์โมกุลสร้างไว้ให้พระราชินีของพระองค์ที่เสียชีวิตไปนะฮะก็เพื่อเป็นพยานนะครับอย่างของเราเนี่ยสยามประเทศเนี่ยนะครับเราได้รับอารยธรรมเนี่ยมาในหลายด้านนะครับทั้งจีนทั้งอินเดียหรือทั้งในหลักวิถีชีวิตที่เอามาใช้นะเรื่องศาสนาพุทธอะไรต่างๆนานาคุณอ้อมหรือพราหมณ์ฮินดูนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นจีนเนี่ยก็จะมีนั่นแหละฮะวิธีคิดนักปรัชญาชั้นเอกอย่างของจื้ออะไรพวกเนี้ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นอารยะก็คือผู้ที่เจริญแล้วนะครับพอคนเจริญแล้วเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าอารยชนนะครับแล้วก็การเมืองการต่อสู้ทางการเมืองขั้นสูงสุดเนี่ยนะครับเช่นการประท้วงอย่างสงบสันตินะครับอย่างกรณีของคนที่สร้างอารยะนี้ขึ้นมาในอินเดียก็จะเป็นท่านมหาตมะคานธี
1: ค่ะ
0: นะฮะก็คือการต่อสู้ในแนวทางอหิงสาเคยได้ยินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อหิงสาเนี่ยก็นั่นแหละครับอดอาหารประท้วงนะครับก็ในก็เพื่อที่จะเรียกร้องการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อที่จะไปกดดันผู้มีอำนาจบาดใหญ่อย่างอังกฤษอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เลยเรียกแนวทางอหิงสาก็คือการต่อสู้โดยสันติวิธีในทางการเมืองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเรียกร้องที่เป็นผลประโยชน์หรือว่าเป็นสาธารณประโยชน์
1: ค่ะนั่นก็เป็นความต่างเนาะเดี๋ยวอาจารย์มาขยายความต่อนะคะหนูขออนุญาตเบรกสักแป๊บหนึ่งค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาขยายความกันต่ออีกสักนิดนึงวัฒนธรรมกับอารยธรรมที่เรากำลังคุยกับอาจารย์อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าเนื้อหาค่ะอาจารย
0: ์ครับก็อย่างมองโกลเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วเขาไม่ได้ถือมองโกลไม่ถือว่าเป็นอารยชนนะครับแต่เป็นนักรบที่สามารถพิชิตดินแดนที่มีอารยธรรมสูงกว่าได้นะครับเพราะนั้นก็เลยต้องไปกลืนนะครับไปปกครองไหนก็ไปเอาวัฒนธรรมของที่เขาเจริญกว่านะฮะจริงๆในห้วงโบราณโบราณจริงๆเนี่ยคนมองโกเนี่ยจะยึดถือพูดผีวิญญาณแล้วก็สวรรค์สวรรค์เนี่ยก็คือสิ่งที่เขากลัวคนมองโกกลัวที่สุดเนี่ยคือเขาเรียกฟ้าผ่าฟ้าร้องนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเขาอยู่กลางทะเลทรายเวลาฟ้าผ่าเนี่ยคนเดินอยู่เนี่ยมันคือเป้าเลยนะคุณครับก็นั่นแหละครับมันก็เลยเขาเรียกว่าไออัศวินสายฟ้าอะไรประมาณนั้นนะครับใครที่สามารถขี่ม้าฝ่าหาฝนได้เนี่ยก็จะกลายเป็นวีรบุรุษหนึ่งในนั้นก็คือเจงกิสข่านเจงกิสข่านเนี่ยในห้วงที่เขาเรื่องอำนาจเจงกิสข่านนี่มีพลังอำนาจแล้วก็รวบรวมมองโกลให้เป็นหนึ่งเดียวสามารถที่จะยกระดับตัวเองนะฮะขึ้นมาเป็นจักรพรรดินะครับเวลาเราเห็นคำว่าจักรพรรดิก็หมายถึงเขตปกครองของจักรพรรดินะฮะจักรพรรดิเอ็มเพอเรอร์เนี่ยคุณอ้อมก็คือคนที่มีอำนาจบารมีอย่างกว้างขวางกว่าใคร
1: ค่ะ
0: เจงกิสข่านนี่อยู่ในอำนาจถึง

0: 22 ปีแล้วก็ต่อมาถึงรุ่นหลานของเขาเนี่ยนะฮะคนที่ยิ่งใหญ่อันดับ2ก็คือกุ๊บไลข่านกุ๊บไลข่านเนี่ย อยู่ในอำนาจถึงเท่าไหร่ล่ะ34 ปีคุณอ้อมนานมากก็เลยเป็นห่วง 34-35 ปีที่สร้างอาณาจักรมองโกที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ขยายก็คือนักรบนะคุณอ้อมไปยึดที่ไหนก็ได้เมียที่นั่น นะฮะก็เราถึงจะเห็นคนที่อยู่แถวคาซัคสถานนะครับประเทศเติร์กเมนิกสถานอะไรต่างๆที่อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างเอเชียกับยุโรปเนี่ยหน้าตาก็จะยุโรปก็ไม่ใช่จะเอเชียก็ไม่เชิงนั่นแหละครับคือลูกหลานของมองโกมีพ่อเป็นมองโกมีแม่เป็นคนพื้นเมืองในแต่ละพื้นที่นั้นนะฮะก็กุ๊บไลข่านนี้ยิ่งใหญ่ถึงขนาดว่าทลายกำแพงเมืองจีนได้แล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นฮ่องเต้นะฮะปกครองจีนก็เลยเรียกว่าราชวงศ์หยวนนะฮะราชวงศ์หยวนก็อยู่มาวันหนึ่งก็ถูกคนจีนล้มอำนาจก็เพราะว่าพอกุ๊บไลข่านอายุมากขึ้นมากขึ้นนะคุณอ้อมมันก็พลังอำนาจมันก็ลดลงแล้วก็การไปปกครองจีนโดยสถาปนาราชวงศ์หยวนขึ้นมาในรุ่นลูกรุ่นหลานต่อมาเนี่ยมันก็แยกกันนะครับพอมันแตกกันปุ๊บเนี่ยจีนก็กลับมาทวงอำนาจคืนก็เลยเกิดเป็นราชวงศ์หมิงนะฮะแล้วก็ราชวงศ์สุดท้ายของจีนก็คือราชวงศ์ชิงนะฮะก็ลองนึกดูนะในห้วงเวลาที่ต่อเนื่องกันมาตั้งเท่าไหร่ละ 3,000 กว่าปีคุณอ้อมก็มีมองโกที่ไปปกครองจีนได้ก็มีมองโกกุ๊บไลข่านกุ๊บไลข่านนี่ไม่ธรรมดานะคุณอ้อมเขาเรียกว่าพิชิตจีนเนี่ยตั้งราชวงศ์หยวนหนึ่งค.ศ. 1271แล้วก็ลูกหลานไปบุกจีนนะฮะไปบุกญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยขนาดเขาเป็นเกาะนะก็ลองนึกดูว่ามีต่อเรือเป็นกองทัพเรือเพื่อที่จะบุกไปคือถ้าไม่เจอพายุในทะเลเนี่ยยึดญี่ปุ่นได้นะฮะเพราะว่าหนึ่งแหละก็ยกกีทาทัพไปครั้งแรกก็ปีหนึ่งค.ศ. 1274แต่ก็ไปเจอพายุก็มาตั้งหลักใหม่ก็1281ก็เจอพายุอีกนะฮะแล้วพายุนั้นเนี่ยต่อมาเขาเรียกพายุลูกนั้นว่ากามิกาเซ่เคยได้ยินใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: กามิกาเซ่นะฮะก็คือคนญี่ปุ่นเขาก็เลยชอบกามิกาเซ่มากก็เพราะว่าพายุกามิกาเซ่เนี่ยช่วยให้กองทัพของมองโกกุ๊บไลข่านกองทัพเรือเนี่ยไม่สามารถที่จะยึดครองญี่ปุ่นสำเร็จนะครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับกองทัพของกุ๊บไลข่านเนี่ยก็มาพิชิตหยุดหนานหยุดหนานเสฉวนนะครับแล้วมาพิชิตอาณาจักรน่านเจ้าที่เราพาท่านผู้ฟังไปนั่นแหละทะเลสาบเอ๋อไห่นั่นแหละคือที่ตั้งของอาณาจักรน่านเจ้าแล้วไม่แค่นั้นนะครับกุ๊บไลข่านก็ยังส่งกองทัพไปพิชิตเวียดนามสมัยนั้นเขาเรียกแล้วก็พิชิตพุกามแล้วถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของพุกามด้วยก็คือในยุคกุ๊บไลข่านแล้วก็พิชิตเวียดนามก็สมัยนั้นก็เรียกเวียดนามว่าอันนำ
1: ค่ะอันนำ
0: อันเหนืออันนำอยู่ทางเหนือแล้วก็ลงมาถึงทางใต้ที่เราพาท่านผู้ฟังไปโฮจิมินห์นะครับก็คือถ้าจะนับเนื่องก็คือตั้งแต่ดานังลงมาคุณอ้อมตรงนั้นเขาเรียกว่าจามป่านะครับกุ๊บไลข่านพิชิตหมดเลยก็ลองนึกดูนะว่าในยุคของกุ๊บไลข่านเนี่ยอาณาเขตที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของมองโกเนี่ยมีมากถึง24 ล้านตารางกิโลเมตรเยอะไหมประเทศไทยเรา500,000 กว่านะครับนั่นแหละมันถึงมีอิทธิพลสูงต่อการอพยพของ

0: คนคุณอ้อมซึ่งเราก็ได้ปูพื้นมาแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้มองโกเนียไม่เหลือหรอของความยิ่งใหญ่อะไรในยุคนั้นเลยนะฮะไม่เหลือหรอเลยคุณอ้อมประชากรมีแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลก็จริงแต่ว่าประชากรก็ไม่ได้เยอะนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาขยายเรื่องมองโกให้ฟังนะฮะตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของอะไรนะชาติพันธุ์ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้พูดถึงขมุกับขาไปหรือยังยังไม่ได้พูดนี
1: ่
0: พ
1: ู
0: ดถึงมงไปแล้วนะฮะพูดถึงมงไปแล้วคุณอ้อมเคยได้ยินคำว่ามะลาบรีไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: มะลาบรีเป็นชื่อที่ไพเราะของผีตองเหลืองนะฮะเขาเรียกมะลาบรีนะครับขมุกับขาเนี่ยไม่ใช่ขอมไม่ใช่ขมแม่แต่ก็เป็นคนดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานแล้วแต่พวกเขาเนี่ยจะอาศัยอยู่ในป่าเขาและแม่น้ำนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ที่มีปรากฏชาติพันธุ์ขมุขาขมุก็แปลว่าคนขาก็แปลว่าคนนะฮะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่พวกเขาเนี่ยก็อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะอาศัยอยู่ทุกวันนี้เท่าที่ปรากฏนะครับขมุกับขายังอาศัยอยู่หนาแน่นก็ฝั่งแม่น้ำทาในแขวงหลวงน้ำทาของลาวนะครับแล้วก็ในแนวสายน้ำน้ำแบ่งเนี่ยก็อยู่ในลาวนะครับในแขวงอุดมไซแล้วก็มีน้ำอูถ้าคุณอ้อมนึกไม่ออกตอนที่เราไปเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็ล่องเรือไปที่ถ้ำติ่งจำถ้ำติ่งได้ใช่ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: นั่นแหละตรงถ้ำติ่งนั่นแหละครับมันเป็นจุดแม่น้ำอูไหลลงแม่น้ำโขง
1: คร
0: ับเขาเรียกว่าน้ำอูแต่ทุกวันนี้น้ำอูเนี่ยมีเขื่อนเล่นระดับกันลงมา7เขื่อนโดยทุนจีน 100% นะฮะแล้วก็มีน้ำเสืองนะครับนะที่อันนี้ที่ปรากฏอยู่ในลาวนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะก็คือขมุหรือขาเนี่ยแปลว่าคนแต่ว่าขมุหรือขาเนี่ยนะครับเขาใช้คำแทนตัวว่าตะม้อยก็คล้ายๆกับคนลาวสมัยก่อนเรียกข้าน้อยข้าน้อย
1: ตะม้อย
0: แต่จริงๆข้าน้อยเนี่ยมาจากข้าพระเจ้าผู้น้อย
1: ค่ะ
0: ครับเรียกสั้นๆว่าข้าน้อย
1: ข้าน้อย
0: นั่นแหละเวลาคนเวียงจันทน์เขาขานรับคำเขาถึงเรียกว่าโดยข้าน้อย
1: ค่ะ
0: แต่พอทุกวันนี้เหลือแต่โดยอย่างเดียวไม่มีคำว่าขน้อยต่อแล้วนะฮะโดย นะฮะคนคำแทนตัวของขมุกับขาเนี่ยก็คือตะม้อยเอาไปตั้งชื่อก็น่ารักดีเหมือนกันนะ น้องตะม้อย
1: เรียกยาก
0: ตะม้อยนะครับก็มีอารยะของตัวเองนะครับก็คือมีภาษามีพยัญชนะมีวัฒนธรรมที่พวกเขาสร้างสรรค์ขึ้นมาแต่โทนการแต่งตัวของเขาเนี่ยจะเน้นสีดำนะครับแล้วก็จะแซมสีเล็กๆน้อยๆบ้างเนี่ยนะครับก็พวกเขาเราดูออกเลยว่าเขาใกล้เคียงกับพวกเราเพราะว่าเขากินข้าวเหนียวนะฮะเขากินข้าวเหนียวมีการล่าสัตว์มากินเนื้อนะฮะผักต่างๆเนี่ยปลูกเองครับอันนี้แหละมันเป็นจุดชี้วัดว่าระหว่างเขมรหรือขมแม่กับขมุขาเนี่ยอยู่คนละกลุ่มเพราะว่าเขมรกินข้าวเจ้าสาเหตุที่เขมรกินข้าวเจ้าก็เพราะว่าได้รับการถ่ายทอดด้านอารยธรรมการอยู่การกินจากขมแม่กล่อมขมแม่กล่อมก็คือคนอินเดียที่อพยพมาแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ตามสายแม่น้ำโขงนะฮะแล้วก็ตนเลซับนั่นแหละเขาถึงเรียกตัวเองว่าขมแม่กล่อมส่วนชนพื้นเมืองกลุ่มอื่นนะครับเนี่ยก็ขมุกับขาเนี่ยก็เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของขมแม่กล่อม
1: ค
0: ำว่าขมแม่กล่อมต่อมาเนี่ยเราก็เรียกสั้นๆว่าขอม
1: มัน
0: เ
1: รียกย่อไปย่อมาขมแม่กล่อม
0: ลองพ
1: ู
0: ดขมแม่กล่อมเร็วๆสิ
1: ขมแม่กล่อมขอมนะ
0: นั่นแหละประมาณนั้นนะครับก็นั่นแหละฮะก็เชื่อคล้ายๆกัน

0: นะฮะก็คือเชื่อในผีก็คือเขาจะเชื่อว่าทุกหนแห่งเนี่ยมีผีอยู่ในภาษาคมุหรือขาเขาเรียกผีเนี่ยว่าโรยนะครับเอาไปตั้งถ้าเราไม่ชอบใครก็เรียกไอ้โรยก็ได้แล้วก็ถือผีก็เลยต้องมีพิธีเลี้ยงผีเป็นประจำในเทศกาลมีการสะเดาะเคราะห์แล้วก็การสะเดาะเคราะห์เนี่ยเขาถือว่าเป็นการปัดเป่าความชั่วร้ายออกจากชีวิตของพวกเขานะครับภาษาคมุถ้าผมจำไม่ผิดสะเดาะเคราะห์เนี่ยเขาเรียกว่าสงพานตรักสงพานตรักเนี่ยนะครับที่ไม่ชอบมากก็เพราะว่าเขามีการสังเวยวัวควายนะฮะก็เอาค้อนเนี่ยมุกเทาะหัวเลยแต่จริงๆมันก็คือการสะเดาะเคราะห์เนี่ยคือนานๆมันมีทีคุณอ้อมมันไม่ได้ทำประจำเพราะนั้นการสังเวยโดยวัวควายเนี่ยแต่จริงๆก็ไม่ได้เอาไปทิ้งนะครับก็แจกจ่ายในชุมชนก็เป็นอาหารสัตว์ที่พวกเขาเอามารับประทานกับข้าวเหนียวแต่ว่าพวกเขาทำลาบไม่เป็นนะนั่นแหละลาบเนี่ยก็ถือว่าเป็นอารยะ
1: ค่ะ
0: ลาบใส่อะไรบ้างคุณน้อง
1: ใส่เลือดใส่หมูหรือใส่เนื้อแล้วแต่ค่ะ
0: แล้ว
1: ก็ใส่เครื่องเทศต่างๆ
0: น
1: ั่
0: นแหละเครื่องเทศเนี่ยสารพัดเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าอารยะนะฮะขมุกับขานี่อยู่ในไทยก็มีนะครับอยู่อำเภอเชียงของอยู่เขตอำเภอทุ่งช้างทุ่งช้างนี่อยู่ในจังหวัดน่านเชียงของในจังหวัดเลยจังหวัดเชียงรายนะครับทุ่งช้างเนี่ยก็มีอยู่เยอะแล้วก็อำเภอปัว
1: น
0: ะฮะอำเภอปัวทุ่งช้างก็น่านนะปัวก็น่าน
1: ปัวก็น่าน
0: บางส่วนในพื้นที่รอยตะเข็บระหว่างเชียงใหม่ลำปางนะฮะแล้วลงมาลึกที่สุดเนี่ยก็จะมีอุทัยอุทัยธานีเนื่องจากว่าอุทัยธานีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกป่าไม้นะฮะเป็นมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยอยู่ในความ อุดมสมบูรณ์นั้นครับใกล้เคียงกันกับขมุกับข่าแต่ว่าไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มแล้วกลุ่มไตกระไรนะครับคือกุยหรือกวยแต่คนอีสานจะเรียกพวกเขาว่าสวยคนลาวนะฮะคนลาวจะเรียกพวกเขาว่าสวยนะฮะแต่ไม่ควรเรียกควรเรียกพวกเขาว่าก
1: ุย
0: หรือกวยถ้านึกไม่ออกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นควานช้างที่เก่งที่สุดในโลกแล้วรูปร่างล่ำสูงใหญ่นะครับถ้านึกไม่ออกก็คือบัวขาวตัวใหญ่ไหมล่ะ
1: ตัวใหญ่สีจ้า
0: นั่นแหละเพราะว่าบัวขาวเนี่ยเขามีชาติพันธุ์เป็นกุยหรือกวยนะครับปัจจุบันนี้กุยกับกวยหรือกวยเนี่ยฮะพวกเขาจะอยู่ในลุ่มน้ำโขงแล้วก็เทือกเขาหลักที่พวกเขาอยู่ก็คือพนมดงรักในปัจจุบันที่อยู่อย่างหนาแน่นนะฮะสาเหตุก็เพราะว่าคือจริงๆที่พวกเขาเป็นควานช้างเนี่ยพวกเขาก็หนีสงครามมาจากอินเดียคุณอ้อมแต่ไม่ได้ลงเรือเดินมาเดินนะครับนะฮะผ่านเขตลัดอัสสัมมาจากอัสสัมเนี่ยก็ลัดทุกวันนี้ก็คือลัดมาทางภาคเหนือของพม่าแล้วก็ลัดมาได้จากพม่าก็เข้าสู่ภาคเหนือของไทยนะฮะแล้วก็ลัดลงมาเรื่อยๆนั่นแหละครับก็เลยไปเจออาณาจักรขอมนะครับกษัตริย์ขอมเนี่ยก็เลยตั้งพวกเขาเนี่ยเป็นคาราวานช้างก็คือเป็นคนไปต้อนช้างจับช้างอะไรต่างๆนานาคือถ้านึกไม่ออกนะครับก็คือนครวัดนครธมสร้างเสร็จได้ด้วยกุยเป็นคนชักลากก้อนหินโดยใช้ช้างชักลากมาอย่างนครวัดเนี่ยใช้เวลาสร้าง70เกือบ100ปีนะคุณครับ70กว่าปีไอ้ที่แต่ว่านี่หมายถึงรุ่นต่อรุ่นนะฮะก็คือกว่าจะเสร็จสมบูรณ์เนี่ยเป็น100ปีนะฮะนครวัดนะ

0: แล้วก็แหล่งหินสกัดหินที่จะเอามาสร้างเนี่ยหินแต่ละก้อนนี่หนักเป็นตันนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แหล่งสกัดหินเนี่ยอยู่ที่ภูเขาลูกหนึ่งเขาเรียกว่าพนมกุเลนพนมในภาษาคแมร์แปลว่าภูเขานะครับกุเลนแปลว่าลิ้นจี
1: ่
0: แต่สมัยก่อนก็คงมีลิ้นจี่อยู่เยอะเขาก็เลยเรียกพนมกุเลน
1: พนมกุเลน
0: ก็สกัดหินมาจากตรงนั้นนะครับแล้วก็พนมกุเลนเนี่ยห่างอยู่ห่างจากตัวที่ตั้งของนครวัดในปัจจุบันนี้40กว่ากิโลเมตรคุณอ้อมนึกดูว่าจะต้องขนมากี่รอบนะครับนับก้อนหินได้นะครับที่เอามาตั้งเรียงกันเป็นนครวัดเนี่ยมากกว่า 900,000 ก้อนลองดูนะครับว่ามันจะขนาดไหนคือมนุษย์ไม่สามารถแบกได้อยู่แล้วนะครับก็เลยกุยหรือกวยเนี่ยก็เลยเป็นส่วนสำคัญมากในการสร้างนครวัดแต่ทีนี้แล้วก็โยงไปถึงการสร้างนครธมด้วยเช่นเดียวกันแต่ทีนี้พอสร้างทั้งสองอย่างนี้เสร็จนะคุณอ้อมกษัตริย์ขอมนะครับกษัตริย์ขอมเนี่ยก็ทำลายตัวเองจากการสร้างที่มันยิ่งใหญ่นี่แหละก็เลยถึงจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิขอมเมื่อมีพระเจ้าแตงหวานก็คือเป็นทาสอันนี้แหละคือรากของคนขแมร์ปัจจุบัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเป็นทาสชื่อแตงหวานนะฮะตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เพราะว่าเอาค้อนเมาะหัวกษัตริย์ของขอมตายนะครับเพราะนั้นกษัตริย์ขอมพระองค์สุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือชัยวรมันที่9โดนแตงหวานที่เป็นทาสปลูกแตงโมให้เสวยเนี่ยนะครับหลอกไปเก็บแตงบอกว่าแตงเนี่ยมันลูกใหญ่มากนะผู้มีบุญญาธิการเท่านั้นถึงจะเด็ดมันออกมาได้นะครับใช่ว่ามันที่แก้วก็หลงเชื่อแตง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: Thailand

บนโลกใบนี้มีอะไรมากมายที่เราพิสูจน์ไม่ได้ Tonight Thailand กับปูโรเบียวยูวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่2พฤษภาคมพ.ศ. 2569ปรากฏการณ์ซันแครกคือปรากฏการณ์จากความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกที่นำไปสู่การเรียนรู้ทางธรณีวิทยามีแหล่งหินในอุทยานแห่งชาติหลากหลายแห่งเลยทีเดียวค่ะที่เกิดซันแครกอย่างเช่นในอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบภูผาเทิบเนี่ยตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารซึ่งภายในอุทยานก็มีจุดท่องเที่ยวที่สวยงามหลากหลายจุดแต่ละจุดก็มีไฮไลท์ต่างๆล้วนเกิดจากธรรมชาติทั้งหมดซึ่งเป็นความงามที่แปลกตามีลักษณะทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกันออกไปแต่หินลักษณะหนึ่งมันจะมีรูปร่างโดดเด่นแปลกตามากเลยค่ะผู้เคยไปเหมือนกันนะคะต้องปีนขึ้นไปนะถึงจะได้ไปดูไปเห็นหรือไปสัมผัสใกล้ๆคือเขาจะเหมือนหมอนหินที่วางซ้อนกันดูสวยงามเหมือนเห็ดเลยค่ะนะคะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างนี้เขาก็เรียกกันว่าซันแครกซึ่งซันแครกนั้นคือประติมากรรมกลุ่มหินที่เกิดจากธรรมชาติแต่ละกลุ่มหินก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งกลุ่มหินประเภทนี้มักจะเกิดจากการกัดเซาะของน้ำบ้างสายลมและแสงแดดเป็นเวลาหลายหลายล้านปีทำให้กลุ่มหินเหล่านี้มีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะส่วนใหญ่ก็จะวางซ้อนกันดูแปลกตาแล้วก็จะดูคล้ายกับรูปร่างต่างๆตามจินตนาการของมนุษย์นั่นล่ะค่ะเหมือนกับถ้ำนาคาไงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยานะคะอันนี้ก็เกิดจากการที่พื้นผิวของหินเกิดการกัดกร่อนไปตามปรากฏการณ์ซันแครกนั่นเองซึ่งจินตนาการของมนุษย์เราก็แล้วแต่จะมองเนาะถ้ามันซ้อนกันดูโอ้ยเหมือนมงกุฎหรืออาจจะเหมือนเครื่องบินเหมือนแมวน้ำเหมือนจระเข้เหมือนดอกเห็ดเหมือนรองเท้าบูทเหมือนเก๋งจีนก็มีแต่ที่ถ้ำนาคานั้นปรากฏการณ์ซันแครกมันมีลวดลายคล้ายกับเกล็ดปลาหรือเกล็ดงูประกอบกับการโค้งตัวของหินเลยทำให้รูปร่างโดยรวมๆแล้วโอ้คล้ายกับการขดตัวของงูใหญ่หรือพญานาคทีนี้ก็ไปประกอบกับตำนานความเชื่อไงโดยเฉพาะที่บึงกาฬเขาก็มีความเชื่อตามตำนานว่าน่าจะเป็นเรื่องของเจ้าปู่อือลือที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคแล้วก็ถูกจองจำแต่จะสามารถพ้นคำสาปและทำให้พื้นที่นั้นน่ะเป็นที่รู้จักพื้นที่นั้นจะเจริญรุ่งเรืองภายใน10ปีซึ่งมันก็ดันสอดคล้องกับการครบรอบการก่อตั้งจังหวัดบึงกาฬที่ครบ10ปีในปีพุทธศักราช2563ค่ะคนที่เขามาเห็นนะคะถ้ำนาคาแห่งนี้ก็เลยมีการกระจายข่าวกันไปตามความเชื่อส่วนบุคคลจนกระทั่งโด่งดังว่าใครก็ต้องไปขอพรจากถ้ำนาคาแห่งนี้เรียกว่าโด่งดังกันจนมาถึงปัจจุบันเลยทีเดียวซึ่งถ้ำนาคานั้นก็ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมครั้งแรกเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563ถ้ำนาคานั้นตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติชั่วคราวน้ำตกตาดวิมานทิพย์บ้านตาดวิมานทิพย์อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนี่แหละค่ะเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมากเปิดให้เข้าชมทุกวันนะคะยกเว้นวันไหนฝนตกหนักๆเขาก็จะไม่เปิดเพราะมันอันตรายแต่ก็สามารถที่อยากจะไปขึ้นชมก็ชมได้ทุกฤดูกาลค่ะ

โดยแต่ละฤดูกาลก็จะมีภาพและบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะถ้าในฤดูฝนแล้วก็จะเกิดมอสเฟิร์นแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆเกาะตามผิวหินก็ทำให้พญานาคดูมีชีวิตชีวามากล่ะค่ะส่วนในฤดูร้อนนี่บอกเลยว่าจะเห็นผิวหินที่เป็นเกล็ดงูชัดเจนและระหว่างทางก็จะเต็มไปด้วยบรรดาพืชพันธุ์ดอกไม้ทั้งไม้พุ่มและไม้ยืนต้นที่กำลังออกดอกไม่ว่าจะเป็นข่อยหินเต็งรังคำหมอกหลวงม้าวิ่งอารางตะแบกแกรบอย่างนี้เป็นต้นระยะทางที่จะขึ้นไปถ้ำนาคาที่บึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนั้นระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงถ้ำนาคาเนี่ยประมาณ 1,400 เมตรนะก็ประมาณกิโลครึ่งเนาะทางเดินเขาว่าปูก็ไม่เคยไปสักทีนะคะเห็นว่าเป็นทางเดินที่เป็นธรรมชาติอย่างที่บอกว่าเราจะเห็นพุ่มไม้นะคะบรรดาพืชพันธุ์ถ้าฤดูฝนก็จะมีมอสเฟิร์นเรียกว่าธรรมชาติสุดๆแล้วก็มีบันไดเป็นช่วงๆค่ะสลับกับเป็นพื้นดินที่เราจะต้องเดินกันไปแต่บางจุดก็อาจจะต้องโหนกันนิดนึงเพราะเขาจะมีเชือกเอาไว้ให้เราดึงพยุงตัวไม่ว่าจะขึ้นหรือลง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริงประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect

0: แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: Tonight Thailand
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาค่ะท่านได้ชี้แจงเรื่องหินงูยักษ์เอาไว้ว่าที่ค้นแห่กันไปสาธุนั้นแล้วเชื่อว่าอาจจะเป็นพญานาคราชจริงๆแล้วมันคือปรากฏการณ์สั่นแครกนั่นเองยังถ้ำนาคาเนี่ยก็มีหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายงูยักษ์หรือพญานาคอยู่หลายจุดซึ่งถือว่าเป็นความโดดเด่นแล้วก็ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาบริเวณวัดถ้ำชัยมงคลบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่เกิดจากพื้นผิวของหินที่เกิดการกัดกร่อนไปตามปรากฏการณ์สั่นแคลกปรากฏว่ามันดันนะฮะมีลวดลายคล้ายกับเกล็ดปลาและเกล็ดงูอย่างที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีก้อนหินที่ลักษณะคล้ายงูยักษ์ซึ่งคล้ายๆกับที่พบที่จังหวัดบึงกาฬเลยค่ะแต่ก้อนหินนี้พบที่ลำธารเคร็กนะคะตำบลเคร็กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นใหม่แล้วว่าอู้ยคนก็สนใจยิ่งใกล้หวยออกยิ่งมีคนหลายคนไปสาธุหวังให้ได้โชคได้ลาภรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์บอกว่าที่เราเห็นเป็นหินงูยักษ์เนี่ยค่ะมันคือปรากฏการณ์สั่นแครกสมัยที่มีการโพสต์ภาพท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่ชื่อว่าถ้ำนาคาตั้งอยู่ที่บึงหลงโขงจังหวัดบึงกาฬบนยอดเขานั้นเราจะเห็นสภาพคล้ายกับเหมือนเกล็ดงูและมีรูปร่างคล้ายกับงูเพราะมันมีขนาดใหญ่ที่ขดไปมาชาวบ้านก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นงูยักษ์ที่กลายเป็นหินและที่เราเห็นก็น่าจะเป็นสันหลังของพญานาคแต่ถ้ามองในมุมของวิทยาศาสตร์โดยไม่ได้อาศัยความเชื่อของท้องถิ่นแล้วลักษณะหินที่เราเห็นเนี่ยค่ะมันคือปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติเราเรียกกันว่าสันแครกมันคือทำให้เกิดหมอนหินซ้อนกันซึ่งสันแครกมันก็จะแปลตรงตัวก็คือหินแตกหินแตกเพราะดวงอาทิตย์เกิดจากการแตกของผิวหน้าของหินเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปมาของอุณหภูมิที่แตกต่างกันในเวลากลางวันซึ่งจะร้อนส่วนในเวลากลางคืนก็จะเย็นอย่างรวดเร็วก็เลยทำให้หินเกิดการขยายตัวและหดตัวสลับกันไปมาอย่างนี้ล่ะค่ะจนมันเริ่มแตกและเป็นรูปหลายๆเหลี่ยมซึ่งต่อมาเมื่อมีการผุพังจากการกัดเซาะโดยน้ำฝนและกระแสอากาศในแนวดิ่งก็ทำให้บริเวณเหล่านั้นดูเป็นลักษณะเหมือนหมอนที่วางซ้อนๆกันเป็นชั้นขนานไปกับแนวของชั้นหินเดิมทีนี้พอเราเห็นรูปที่เขาเผยแพร่กันมานะว่าเป็นพญานาคหรืองูยักษ์ก็จะเห็นว่ามีขั้นตอนของการเกิดหมอนหินซ้อนโดยจะเริ่มจากชั้นหินเดิมที่วางตัวขนานเป็นแนวนอนแล้วชั้นหินก็เริ่มมีรอยแตกเป็นแนวดิ่งแล้วรอยแตกก็จะมีทั้งแนวดิ่งและแนวนอนเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเนื่องมาจากการแตกต่างของอุณหภูมิก็เลยทำให้หินในการยืดและหดตัวมันสลับกันไปมาจากนั้นเมื่อเกิดการกัดเซาะในแนวดิ่งจากน้ำฝนเราก็เลยเห็นปรากฏการสั่นแครกหรือหมอนหินซ้อนนั่นเองอาจารย์บอกว่าส่วนการเห็นเป็นงูใหญ่นั้นมันก็เป็นเรื่องของความบังเอิญจินตนาการมุมที่เรามองเพราะจินตนาการของแต่ละคนแล้วก็ความเชื่อของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันแต่ที่แน่ๆคือหินเหล่านี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่เกิดจากพื้นผิวของหินที่มันเกิดการกัดกร่อนไปตามปรากฏการณ์สั่นแครกทำให้ลวดลายมันก็จะคล้ายๆกับเกล็ดปลาหรือเกล็ดงูประกอบกับการโค้งตัวของหินทำให้รูปร่างรวมๆดูแล้วโอ้คล้ายกับการขดตัวของงูใหญ่

หรือพญานาคตามความเชื่อของมนุษย์นั่นเองแต่ก็ควรที่จะไปเที่ยวหลายๆฤดูเพราะแต่ละฤดูก็จะมีภาพและบรรยากาศที่แตกต่างกันค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นฤดูฝนมันก็จะมีมอสมีเฟิร์นมีพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยเกาะตามพื้นผิวหินเราก็จะเห็นว่าพญานาคนั้นดูมีชีวิตชีวาแต่ถ้าเป็นฤดูร้อนนะไม่ได้มีต้นไม้มาปกคลุมอะไรเนี่ยเราก็อาจจะเห็นเกล็ดนะไม่ว่าจะเป็นเกล็ดงูเกล็ดพญานาคตามความเชื่อหรือตามจินตนาการนั้นได้ชัดซึ่งถ้าเราไปในฤดูที่มันเต็มไปด้วยบรรดาพืชพันธุ์ดอกไม้นะคะมันก็จะสวยงามแถมหินที่เราเห็นมันก็ดูประหลาดคล้ายกับเกล็ดพญานาคอย่างที่อื่นเนี่ยอย่างเช่นบริเวณภูทอกภูบัวภูสิงห์หรือหินสามวานเขาก็มีลักษณะทางธรณีวิทยาเหมือนกันอันนั้นก็เป็นหินทรายอายุ 75-80 ล้านปีเป็นหินที่เกิดในสมัยก่อนประเทศไทยนะคะเขาว่ากันว่ามันเคยเป็นทะเลทรายโบราณซึ่งพื้นที่เนี้ยก็มีหิน2แบบสลับชั้นกันแล้วก็มีความหนาประมาณ200เมตรเลยทีเดียวลักษณะทั่วไปของหินบริเวณนี้ก็จะมีชื่อทางวิชาการว่าหมวดหินภูทอกซึ่งมันประกอบไปด้วยหินสลับเรียงกันเป็นชั้นรวม2ชนิดคือหินทรายเนื้ออาร์โคสและหินทรายแป้งเนื้อปนปูนค่ะพอหินมันยกตัวขึ้นเป็นภูเขาน้ำฝนมันก็จะไปกัดกร่อนเฉพาะหินทรายแป้งเนื้อปนปูนเพราะว่ามันมีเนื้อหินที่ละลายน้ำได้ไงเราก็เลยเห็นแล้วก็พบว่ามันมีชั้นเว้าเป็นลักษณะคล้ายถ้ำขนานยาวไปตามภูเขาสลับกับชั้นหินทรายซึ่งเป็นชั้นหินนูนเด่นก็มีลักษณะทั่วไปของภูเขานั่นแหละค่ะยังมีที่จังหวัดเลยอำเภอด่านซ้ายเพชรบูรณ์อำเภอหล่มสักพิษณุโลกอำเภอนครไทยนะคะนี่คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติของอุทยานใครอยากจะไปถ่ายรูปลานหินที่ดูแปลกตาก็ไปชมกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: Thailand โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระธรรมกถิกาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่3วันนี้ที่วัดพระยายางเขตราชเทวีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระธรรมกถิกาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่3โดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง17พฤษภาคม2569เพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่มีความสนใจและให้ความสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผู้เป็นศาสนทายาทและสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทั้งนี้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทอย่างไม่ผิดเพี้ยนตามพระไตรปิฎกโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้พระสงฆ์เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักทางใจของพระพุทธศาสนิกชนสืบไป
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหาร

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋า

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีร
2: ัมย์22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ตามัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ซึ่งดิฉันจะทำหน้าที่เดิมๆค่ะคืองานง่ายค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะคือถามอย่างเดียวไม่ต้องมีความรู้เยอะมีตรงไหนสงสัยที่ฉันเป็นถามคุณผู้ฟังนะคะส่วนผู้เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องเรื่องกฎหมายนั่นคืออาจารย์ทนายวินัยวงเมฆซึ่งกรุณานะคะอยู่ในสายเต็มที่เรียบร้อยแล้วอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเสียงอาจจะแผ่หายไปพอประมาณนะครับ
2: ค่ะ
3: เนื่องจากว่าจากตำนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้เป็นอากินนอนนะครับแถมมาเลยนะครับเสียงแหบไปนะครับ
2: แทบดีเยอะค่ะอาจารย์ขา
3: คือเขาเรียกอะไรมันต่อเนื่องกันมาแล้วก็ด้วยความรู้สึกเขาเรียกว่าสำนึกรับผิดชอบในเรื่องงานเนี่ยก็ชักเต็มเลยคุณแม่นะครับวิ่งไปพัทยามาชลบุรีอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เรียกว่าสมองไม่คิดอย่างอื่นเลยนะครับได้ของแถมมานะครับมีอาการหวัดมานิดหน่อยเสียงก็เลยแหบนะครับแต่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับแล้วก็สามารถทำหน้าที่ได้อาจจะไม่ 100% นะครับสำหรับเสียงนะครับแต่ว่าสาระยังเกินร้อยอยู่นะครับ
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: ค่ะเพื่อให้อาจารย์เนี่ยนะคะได้ทำงานเต็มที่นะคะเหมือนเวลาอาจารย์อยู่บนศาลแม่มเคยเห็นอาจารย์บนศาลนะคะอาจารย์เต็มที่ในทุกคดีถูกต้องไหมคะอาจารย์
3: ใช่ครับเพราะว่าคือเขาเรียกอะไรอ่ะปัญหาชีวิตของลูกความไม่ว่าเรื่องใดๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องคดีความเนี่ยเขามีความทุกข์ร้อนอยู่แล้วนะครับเมื่อเราอาสาเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็มีกล้าตอบแทนมาด้วยเนี่ยนะครับเราก็ต้องทุ่มเทสรรพละสรรพกำลังนะครับในทุกๆสรรพสิ่งเนี่ยเต็มที่คดีความเพื่อไม่ให้ลูกความว่าได้นะครับก็เต็มที่ทุกเรื่องเลยมากจะน้อยยังไงก็แล้วแต่นะครับ
2: อาจารย์ไม่ได้เต็มที่ค่ะอาจารย์เกินร้อยค่ะแม่เห็นนะคะหน้าดำคร่ำเครียดหนักกว่าผู้ที่มีความทุกข์แล้วก็มาหาอาจารย์เพื่อให้อาจารย์เนี่ยนะคะดูแลในเรื่องของคดีความคราวนี้วันนี้อาจารย์คะมาแล้วค่ะจะถามอาจารย์ง่ายๆนะคะว่าใครซวยกันแน่ในปมที่ผู้หมวดชายเป็นผู้หมวดเท่านะอายุ57พาตำรวจหญิงสาวกิ๊กเข้ามารูดด้านแฟนหนุ่มเป็นคอมมานโดบุกมาตามเอาเรื่องสุดท้ายโอลาพ่อค่ะมันไม่ได้จบเรื่องตรงม่านรูดที่มีคนรูดม่านนะคะอาจารย์เพราะทั้งคู่นั่นคือหมวดเท่าชายและแฟนหนุ่มคอมมานโดเขามีเมียแล้วทั้งคู่ค่ะอาจารย์เอายังไงคะใครซวยกันแน่คะอาจารย์คะ
3: กับผมว่าเขาเรียกว่าเสียไว้ทั้งกรมตำรวจสำนักตำรวจแห่งชาตินะครับน้องคนเดียวเนี่ยนะครับเสียไปทั่วเลยครับก็เป็นปัญหานะครับก็เป็นปัญหาสังคมที่ก็เรียกอะไรที่แอบมีเล็กมีน้อยนะครับมันก็มีกันอยู่ให้เห็นนะครับอาจจะถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะก็เห็นตัวอย่างนะครับว่ามันมีเรื่องทำนองนี้อยู่นะครับแต่ว่าความเดือดร้อนในรูปคดีก็ว่าไปนะครับคือคดีเขาเรียกคดีอาญาเนี่ยนะครับที่ถูกกล่าวหาว่าไปล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะครับอันนั้นก็กรณีหนึ่งผมว่ายังไม่หนักนะครับคดีที่กลับไปบ้านนะครับโทษถึงประหารนะครับทั้งสองคนนะครับครับครับแล้วก็ไม่รอดถึงก็บอกว่าผู้กำกับบอกว่าถ้าเมื่อไหร่คุณไปเปิดเผยตัวตนนะครับแล้วก็ยอมรับข้อเท็จจริงยอมรับสารภาพผ่านสื่อสารณะอย่างเนี้ยนะครับให้พยานหลักฐานที่เป็นไปปักต่อตัวเองอ่ะมันมีน้ำหนักให้ฟังได้นะครับคือสำหรับผู้เฒ่าอ่ะนะครับที่ไปล่วงละเมิดอ่ะทางเพศนะครับไอ้นั้นอาจจะไม่ใช่ทำนองชู้สาวนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการทำอาญาที่ร้ายแรงอ่ะหรือเป็นเหตุใ ภรรยาเนี่ยยกไปเนตฟ้องหย่าได้แต่สำหรับอีกฝั่งหนึ่งนะนะหมวดหนุ่มมานะครับที่มาคบกันเนี่ยทีนี้อันนี้ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ฉันชู้สาวเนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
3: อันนี้อาจพอไปออกรายการมันเป็นการเปิดเผยอย่างที่ผมบอกอ่ะไอ้นั้นอาจจะโดนหนักกว่านะครับถ้าคู่สมรสจะเอาเรื่องนะ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าถ้าเราไปออกรายการอันนี้แค่นี้มันเพียงแต่ว่าเข้ามาช่วยเหลือดูแลอาจจะไม่มีความสัมพันธ์เป็นน้องที่รู้จักกันอะไรกันไอ้ลักษณะนี้ก็พยานหลักฐานยังไม่ชัดนะแต่เมื่อไหร่คุณไม่ออกรายการกับหนุ่มกรรชัยเนี่ยนะครับแล้วคุณโดนซักแล้วถ้าคุณจะฉะกันทั้งสองคนเนี่ยมันต้องแสดงบทบาทบารมีว่ามีความสัมพันธ์มากน้อยกว่ากันกับน้องคนนี้นะครับแต่เนี้ยยิ่งหนักเข้าไปอีกนะครับพยานหลักฐานยิ่งมัดตัวเองเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าไอ้ทางฝ่ายที่อยู่สน.ปากเกร็ดเนี่ยเขาอาจจะต่อสู้คดีไม่รู้ว่าจะสู้รูปแบบไหนสู้ว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะสมัครใจรู้เห็นยินยอมกันหรือไม่อย่างไรเขาอาจจะสู้คดีลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่พยานหลักฐานเพราะว่าน้องผู้หญิงก็เขาโทรหาคนนู้นคนนี้ไปว่าเขาไม่ยินยอมแต่ถ้ามีพยานหลักฐานครั้งอื่นๆก่อนหรือไม่อย่างไรไอ้นั่นเป็นเรื่องรูปคดีของเขานะในทางคดีอาญาเนี่ยเราไม่ก้าวล่วงแต่ว่าในเรื่องที่คุยกับคุณแหม่มว่าถ้าไปออกรายการเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาชีวิตตามมาที่หนักหน่วงกว่าคดีก็เป็นได้นะครับ
2: ต้องนัดช่องนโมตัสสะอาจารย์ขาแล้วแบบนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายเลยเนี่ยจะมีโทษทางวินัยไหมคะหรือยังไงอะคะ
3: คือจริงๆคาดการพลเรือนหรือตำรวจเนี่ยนะครับทั้งคาดการพลเรือนไม่ว่าสายไหนนะครับมันมีวินัยอยู่ว่าถ้ามีคู่สมรสแล้วเนี่ยแล้วไปมีปัญหาชู้สาวเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นผิดวินัยอย่างร้ายแรงเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะ
3: ถ้าได้ถูกออกจากราชการได้นะครับเพราะเรื่องปัญหาชู้สาวเนี่ยเป็นเรื่องประเด็นสำคัญนะครับเพราะว่าราชการมันต้องได้รับความเชื่อถือจากประชาชนว่าคุณจะต้องอยู่ในกรอบวินัยอยู่ในหลักศีลธรรมและกฎหมายอ่ะแล้วคุณไม่ทำผิดไอ้ลักษณะทำนองนี้นะครับเขาเลยกำหนดกฎเกณฑ์ไว้นะครับค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอยู่นะครับฉะนั้นถ้าหลบหลีกเลี่ยงได้นะครับอย่าไปโชว์ตัวอย่าเปิดเผยตนนะครับ
2: อาจารย์แบบนี้ค่ะคู่ชีวิตของหมวดเท่า57กับตำรวจคอมมานโดซึ่งหนุ่มเนี่ยค่ะเขาจะฟ้องชู้ได้ไหมคะ
3: ก็จริงๆคือถ้าหมวดหนุ่มเนี่ยถ้ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวที่สมัครใจที่ว่านะครับซึ่งต่างกับผู้กองเท่านะครับ
2: ดัง
3: นั้นมันไปละเมิดก็ไม่ยินยอมแต่นี่ถ้าสมัครใจยินยอมกันเนี่ยคบหากันเป็นทำนองชู้สาวเนี่ยนะครับคู่สมรสเขาใช้สิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเขาเรียกอะไรอ่ะ

0: จากคนที่ทำชู้ได้นะครับ
1: ตำรวจหญิงอะค่ะตำรวจหญิงจะซวยถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ก็อาจจะเรื่องวินัยด้วยและอาจจะมีคดีเรื่องไปละเมิดสิทธิ์ความเป็นภรรยาของเขาอะนะครับเขาเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายถ้ามันเป็นเรื่องที่ชัดเจนถูกต้องแท้จริงนะครับแล้วรู้อยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วเราไปยังยุ่งเกี่ยวในตำนองเชิงชู้สาวเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุให้คู่สมรสของหมวดหนุ่มหรือสาวหนุ่มนะครับก็ใช้สิทธิ์ทางกฎหมายได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าจะเรียกค่าทดแทนจากฝ่ายชายด้วยก็ต้องมีการฟ้องหย่านะครับเรียกค่าทดแทนทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่ถ้าจะไม่หย่าแต่อยากได้ค่าทดแทนเนี่ยก็ได้เฉพาะฝ่ายผู้หญิงนะครับน้องที่ไปเกี่ยวพันตำนองชู้สาวอะแต่ว่าคือขณะนี้พยานหลักฐานมันไม่มีอะไรชัดเจนอะแต่ว่าถ้าไปสัมภาษณ์ออกสื่อเนี่ยไอ้พยานหลักฐานตัวนี้มันฟังได้ชัดสมควรแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าถ้าฝ่ายผู้หญิงนะครับที่เป็นตำรวจเขาไปเสดว่าแค่มีความสัมพันธ์ฉันธรรมดาเป็นเพื่อนเป็นพี่กันก็หาแบบเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปกินอาหารกันอะไรกันเนี่ยไม่ได้มีเชิงชู้สาวเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้เดียวสู้ได้เพราะพยานหลักฐานเนี่ยเพียงแค่นี้ก็ผมว่ายังอ่อนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไปออกรายการเนี่ยยิ่งจะไปออกทั้ง3คนพร้อมกันเนี่ยอันเนี้ยจะชัดเลยนะครับแต่ผมว่าพอมีการดักคอลักษณะเนี้ยนะครับเหตุการณ์ที่จะตามมาลักษณะนี้ไม่น่าจะเกิดนะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะผมว่าต่างฝ่ายต่างก็รู้ดีว่านำตัวเองไปลงหลุมมันทั้งหมดอ่ะนะครับเรากลบฝังได้เลยถ้าไปออกรายการนี้ครับ
1: หลุมเดียวกันด้วยนะคะอาจารย์แล้วคราวนี้อะค่ะอาจารย์ที่สงสัยเลยอะค่ะทั้งหมดเนี่ยนะคะลงหลุมเดียวกันอะใครซวยที่สุดอะคะอาจารย
0: ์จริงๆผมว่าคือก็พอๆกันนะ
1: อ๋อเหรอคะ
0: คือถ้าเรื่องเนี้ยสมมติว่าเป็นเรื่องสมัครใจทั้งหมดนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องข่มขืนใจเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องระเบียบเรื่องผิดวินัยเนี่ยผมว่าทั้ง3คนพอกันผิดวินัยหมดถ้าเป็นราชการทั้งหมดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าถือว่าเป็นชู้กันจริงเนี่ยถ้าเป็นหลักฐานฟังได้ก็โดนฟ้องได้ทั้งสองฝ่ายอ่ะคือหมายความว่าจะต้องมีสองคดีเกิดขึ้นสมมติว่าภรรยาของทั้งสองฝั่งเนี่ยต้องการจะเป็นโจทย์แล้วฟ้องนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ฟ้องคดีแรกก็อันนี้เรายกตัวอย่างนะเรื่องอ่ะมันจะเป็นจริงตามนี้นะครับยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะนะครับไม่ใช่เรื่องละเมิดทางเพศเป็นเรื่องสมัครใจกันเนี่ยภรรยาฝั่งไอ้ผู้หมวดผู้กองเท่าเนี่ยนะครับก็ฟ้องได้ทั้งสองคนนะครับทั้งตัวผู้กองและก็ผู้หญิงนะครับส
1: ่
0: วนคู่รถของสาวหนุ่มหรือหมวดหนุ่มเนี่ยก
1: ็
0: ฟ้องหมวดกับน้องผู้หญิงคนนี้ได้น้องผู้หญิงคนเนี้ยอาจจะโดนทั้งสองคดีอ่ะนะครับก็อาจจะหนักสุดเพราะเจอสองใช่ไหมเข
1: ้
0: าไปสองคดีเลยนะครับอันนั้นหมายถึงเราสมมุตินะสมมุติว่าเรื่องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยคือต้องฟังจากพยานหลักฐานในคดีว่าเรื่องราวเป็นยังไงเพราะว่าดูเขาถ้าเขาโทรศัพท์แจ้งนู่นแจ้งนี่ขอความช่วยเหลือแสดงอาจจะเชื่อได้ในเบื้องต้นว่าเป็นการบังคับข่มขืนใจอ่ะนะครับแต่เขาไม่ยอมเขาต่อสู้เขาดิ้นรนเขาโทรหานี่นั่นจนสามารถมาช่วยเหลือได้แต่ว่าเห็นเขาคือไม่รู้ว่ามันความผิดสำเร็จไม่สำเร็จอ่ะก็ฟังดูเหมือนมีการตรวจร่างกายอะไรกันนะครับก็ต้องตามเรื่องนี้ดูแต่ผมว่าไอ้คดีแพ่งที่ฟ้องเรื่องชู้สาวไม่น่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะพอไม่ออกรายการไม่ออกสื่อเนี่ยพยานหลักฐานที่ฟังให้มีน้ำหนักเพียงพอที่จะนำไปขึ้นสู่ศาลได้ผมว่ายังอ่อนอยู่นะครับ
1: ค่ะคราวนี้ค่ะมีแหล่งข่าวกระซิบกระซาบงับแงบมาค่ะจากคนที่รูดม่านนะคะร รูดม่านบอกว่าตอนเข้าไปในม่านรูดอะค่ะไม่มีเสียงร้องให้ช่วยเลย

0: ่ะคือเดินเข้าไปเงียบๆอะค่ะอาจารย์
1: จริงๆอะ
0: แล้วถ้าแบบนี้ว่าไงอะคะ
1: ก็เช็คจริงเบื้องต้นเนี่ยมันต้องดูว่าคือเข้าไปอะไรคือจริงๆอะมันต้องฟังก็จริงเพียงแค่นี้ก็ยังไม่เพียงพ
0: อ
1: ม
0: ัน
1: ต
0: ้
1: องดูพฤติการความสัมพันธ์ความเกี่ยวดองต่างๆก่อนหน้านี้ที่เขามีความสัมพันธ์กันมาเนี่ยซึ่งอยู่ในที่ทำงานเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีพยานหลักฐานหลายๆครั้งแต่ไม่ได้แปลความว่าสมมติครั้งอื่นยินยอมอะไม่ได้แปลว่าครั้งนี้จะยินยอมด้วยนะนะครับแต่ว่าคือถ้าครั้งก่อนๆยินยอมเนี่ยพยานหลักฐานมันก็ทำให้ตัวจำเลยเนี่ยนะครับเชื่อว่าครั้งนี้ก็เป็นแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าพอเข้าไปข้างในแล้วมันอาจจะมีอะไรที่ไม่ลงตัวกันหรือเปล่านะครับก็ต้องค้นหาความจริงนะครับซึ่งฟังดูจากผู้กำกับเขาให้สัมภาษณ์เหมือนว่าทางฝ่ายผู้เฒ่าอ่ะนะครับก็ต่อสู้คดีเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องนี้ต้องติดตามดูว่าเรื่องราวเป็นยังไง
0: จะเป็นยังไงแต่แน่ๆกับบ้านคงโดนฟาดเล็บอะค่ะอาจารย์ไม่งั้นก็โดนอิโต้ฟาดอะค่ะสองอย่างนี่ค่ะอาจารย์ถ้าทางจะรอดยากค่ะอาจารย์ค่ะ
1: แต่ก็ไม่แน่นะบางคนเขาตำรวจบางคนเขาควบคุม1 2ได้อย่างเงี้ยมันมี
0: คนนะคะ
1: นะครับไม่กล้าที่จะอะไรเลยก็มีไม่กล้ามีปากมีเสียงก็มีนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นอยู่ในระดับไหนยังไงนะครับ
0: ค่ะ
1: มีอิทธิพลระดับไหนยังไงที่จะใช้สิทธิ์ทางศาลหรือว่าต้องจำยอมอะไรก็ต้องมันก็ไม่แน่นอนนะครับครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพี่ตำรวจเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกนะครับก็เลยต้องออกสืบอยู่ตลอดนะครับสืบนั่นนะครับจนก็เรียกว่าทางบ้านก็ไม่ได้บางทีตัดหางปล่อยก็มีนะครับแบบนี้ก็มีฉะนั้นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้นะครับครับผม
0: ค่ะอาจารย์คราวนี้ค่ะนอกจากคดีนี้ที่มันคึกโครมเนี่ยนะคะก็จะมีคดีอื่นๆอีกนั่นคือหนุ่มนักศึกษาเมาขับBM ชนไรเดอร์ดับอะค่ะตอนนี้ก็ออกมาละหลังจากที่ญาติอะค่ะเขาขอปล่อยตัวชั่วคราวยื่นหลักทรัพย์แค่แสนสองเองค่ะชีวิตหนึ่งชีวิตอะค่ะก็ทำให้นึกถึงคดีแพรวาคุณหนูตีนผีอะค่ะอาจารย
1: ์กับคือจริงๆเรื่องลักษณะทำนองนี้นะครับเพราะว่าพอมีคดีเกิดขึ้นลักษณะเนี้ยพอผู้ต้องหาเนี่ยนะครับไปเยียวยานะครับชดใช้ค่าเสียหายกับญาติของผู้ตายเนี่ยนะครับจนท่วมความรู้สึกที่จะเอาโทษอ่ะมันหายไปนะครับเหมือนตอนนี้ประนอมยอมความกันได้ในทางแพ่งและผู้เสียหายไม่เอาความเนี่ยแล้วพอเขายังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับโอกาสที่จะรับการพิจารณารออาญาก็มีแต่นักศึกษานี้ผมว่าเขาเจอน่าจะเกิน20น่าจะบรรลุนิติภาวะไม่ใช่เป็นผู้เยาว์แล้วนะครับก็แต่ว่ายังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนอยู่นะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะรับการพิจารณานะครับเมตตาจากศาลให้ยังให้โอกาสแต่จริงมันน่าจะคือต้องเอาให้เข็ดหลาบอย่างไม่นั้นคือพอมันได้บ่อยๆเนี่ยแล้วไม่เป็นตัวอย่างที่ทำให้คนอื่นๆเนี่ยมองว่าเกิดเหตุก็เยียวยาชดใช้คุณมีตังไว้ฟาดแล้วจบแล้วก็เจรจาแล้วก็เขาไม่ติดใจเอาความศาลก็อาจจะรออาญาได้ถึงจะไม่เด็กวัยรุ่นเด็กกลุ่มหนึ่งก็ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยผมว่าไม่ค่อยดีอ่ะนะครับถ้าเอาจริงจังสักทีหนึ่งเป็นตัวอย่างก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีทำให้คนหลังๆเนี่ยจะได้เข็ดหลาบด้วยนะครับ
0: ค่ะของคุณหนูตีนผีแพรวาเนี่ยนะคะอันนั้นลงมาเล่นมือถืออยู่ข้างรถโดยไม่แคร์ว่าอีกกี่ศพที่อยู่ในรถตู้รายนี้ลงมาโวยวายค่ะบอกว่ารถเขาก็พังเหมือนกันเออแต่คนที่เจ็บปางตายอ่ะมันยังต้องห่วงทรัพย์สินแล้วคำพูดแบบนี้ศาลท่านพิจารณาไหมคะ
1: จริงๆมันพออยู่ในศาลจริงๆไม่รู้ว่าข้อที่จริงนั้นเข้าสู่สำนวนหรือเปล่าเพราะจริงๆเมื่อจำเลย

0: ยให้การรับสารภาพนะครับบางทีก็ไม่ได้มีการสืบพยานศาลก็สืบเจาะนะครับพฤติกรรมของผู้ต้องหาเนี่ยเคยมีประวัติต้องคดีอาญาหรือไม่เกี่ยวข้องยาติดหรือไม่เป็นคนชอบใช้ความรุนแรงหรือไม่อยู่ในวิสัยที่จะฝึกอบรมควบคุมพฤติกรรมให้กลับมา เป็นพลเมืองดีได้หรือไม่อย่างไรอ่ะนะครับศาลจะมองว่าสะนั้นอยู่นะครับแต่ว่านี่มันเหตุเฉพาะตรงนั้นน่ะอาจจะเขาเรียกว่าวัยรุ่นรุ่นเนี้ยนะครับไม่รู้เจนไหนนะครับก็จะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับเขาไม่แคร์สังคมก็ไม่แคร์อะไรนั้นน่ะนะครับเอาตัวเองเป็นหลักนะครับเป็นใหญ่นะครับยิ่งอีกฝั่งหนึ่งจนตัวรวยตัวเองรวยเนี่ยก็มีพฤติกรรมแสดงออกพฤติกรรมอย่างเนี้ยก็มีเห็นอยู่บ่อยนะครับลูกนักการเมืองนะครับก็มีข่าววันก่อนใช่ไหมลูกนักการเมืองก็เป็นคล้ายๆกันนะครับก็มันอยู่ที่การอบรมสั่งสอนนะครับว่ายังไงนะครับ
1: ได้แต่สะท้อนใจเนาะนึกถึงถ้าแหม่มลงไปตายตีลังกาอย่างนั้นนะอาจารย์จะทำคดีให้แหม่มไหมคะ
0: โอ้ผมทำถ้าใครเดือดร้อนมาร้องขอความช่วยเหลือผมทำให้หมดเลยคุณแม่
1: ไม่เฉพาะแหม่มเหรอคะอาจารย์ไม่มีพิจงพิเศษสักหน่อยนึงเลยเหรอ
0: ถ้าคุณแหม่มก็เช้าค่ำเลยอ่ะ ไม่ต้องนอน
1: ชนเช้าค่ำเอาไปเผาอย่างนี้เหรออาจารย
0: ์ก็เรียกว่าเตรียมการเตรียมงานเตรียมการเตรียมคดีนะตั้งแต่เช้าจนค่ำเลยนะครับ
1: แม่จะรักอาจารย์ก็ตรงนี้ละค่ะอาจารย์ค่ะนี่บอกรักกันกลางอากาศเลยนะคะอาจารย์นี่อันนี้ไม่รักเลยรักไม่ลงแอมไซยาไนด์ค่ะศาลสั่งประหารชีวิตคดีวางยาจนกระทั่งผู้กองนุ้ยเสียชีวิตแต่สุดท้ายของท้ายสุดนะคะให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีก็ลดโทษให้1ใน3เหลือจำคุกตลอดชีวิตแต่ถ้าติดจริงๆอะค่ะเอายังไงและยังมีคดีอื่นอีกจะนับกันยังไงอะคะอาจารย์ค่ะ
0: คือคดีไอ้ฆาตกรรมอย่างเนี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: วันนั้นผมไปมีอยู่คดีหนึ่งนะครับนั่งฟังอยู่จริงๆศาลเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: โดยส่วนลึกแล้วเนี่ยนะครับไม่อยากจะพิพากษาประหารชีวิตใครง่ายๆนะครับจริงๆนะครับผมนั่งฟังอยู่คือก็พยายามพูดว่าคือพยานหลักฐานมันของโจทย์มันค่อนข้างค่อนข้างแน่นหนานะครับคุณสู้ไปเนี่ยคือถ้าไม่ผ่านเนี่ยศาลไม่มีทางเลือกเพราะเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนน่ะก็ศาลชีวิตสถานเดียวแต่ถ้าคุณรู้สึกสำนึกผิดรับสารภาพเนี่ยศาลก็ลดหย่อนผ่อนโทษไปได้นะครับรับสารภาพก่อนสืบพยานก็อาจจะครึ่งหนึ่งสืบพยานได้บ้างแล้วเนี่ยอาจจะ1ใน3อย่างกรณีของแอมเนี่ยปฏิเสธนะแต่ว่าคำให้การที่นำสืบเนี่ยเหมือนยอมรับก็จริงบางประการศาลก็ยังมีเมตตานะครับเอาเหตุเนี้ยมาพิพากษาลดโทษให้นะครับลดโทษไอ้หนึ่งไอ้สามเนี่ยลดโทษนี่ก็คือเปลี่ยนจากการชีวิตเนี่ยก็เหลือจำคุกตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าถ้าตลอดชีวิตต่อตลอดชีวิตเนี่ยไม่รู้จริงๆก็เป็นตัวเลขมันนับต่อกันได้นะครับแต่ถ้าจำคุกตลอดชีวิตแล้วเนี่ยถ้าเป็นโทษจำคุกอีกเนี่ยสมมติจะเพิ่มโทษเนี่ยมันก็เพิ่มไม่ได้แล้วมันสูงสุดที่ตลอดชีวิตใช่ไหมครับแต่ว่าคือถ้าศาลคือจริงๆการได้นับโทษต่อกันเนี่ยมันอนาคตอาจจะเป็นตัวเลขอะนะครับ
1: อืมค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คดีนี้ไม่รู้ว่าศาลได้นับโทษต่อหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันคือถ้ามีคดีไหนตัดสินไปก่อน1คดีแล้วใช่ไหมครับก็ถือว่ามีผลคำพิพากษาว่าให้จำคุกนะครับคดีหลังก็ให้นับโทษต่อจากคดีแรกได้เพราะศาลตัดสินว่ามีความผิดแล้วจำคุกแล้วนะครับแต่ถ้ายกฟ้องไปหรือยังไม่ตัดสินเนี่ยก็จะสั่งนับโทษต่อกันยังไม่ได้นะครับ
1: คร
0: ับผม
1: ถ้าซ้ำเนี่ยโอ้โหของเขามีคดีเยอะเลยเนี่ยแบบนี้เอาไงอะคะอาจารย์มันยังบอกอะไรไม่ได้อย่างนั้นเหรอคะ
0: ใช่เพราะว่าคือสุดท้ายเขาสู้ใช่ไหม

0: มียกฟ้องก็มียกฟ้องอยู่คดีสองคดีนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็ศาลอุทธรณ์ก็อาจจะเห็นนะครับต่างกับศาลชั้นต้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าก็ยังสู้จนศาลฎีกาแหละถึงแม้ก็ไม่อุทธรณ์เนี่ยแต่โทษต่อชีวิตประหารชีวิตนะแม้จำเลยจะไม่อุทธรณ์เนี่ยศาลชั้นต้นจะต้องส่งสำนวนให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาอีกรอบหนึ่งเพราะโทษมันหนักนะครับกฎหมายเขียนอย่างนั้นเลยว่ากฎหมายกลัวว่าศาลชั้นต้นยังอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะครับต้องให้ศาลอุทธรณ์ตรวจสอบก็แล้วก็สกรีนอีกรอบหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: คดีถึงจะยุติไปถ้าตัดสินรอบนะครับแม้จำเลยจะไม่อุทธรณ์ก็ต้องขึ้นไปศาลอุทธรณ์นะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะสั้นๆค่ะศาลอาญาให้ประกันบอสแซมกับบอสมินคดีดีไอคอลอะค่ะวงเงินประกันก็1ล้านบาทก่อนหน้านี้อะค่ะเขาชี้ว่าอัยการเคยสั่งไม่ฟ้องมาก่อนมีข้อต่อสู้ในคดีแบบนี้ค่ะอาจารย์ว่าไงอะคะ
0: ก็จริงๆโดยหลักการนะครับ
1: ค่ะ
0: ในทางกฎหมายเนี่ยเรื่องการปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหานะครับที่กฎหมายสันนิษฐานว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์นะซึ่งสิทธิ์อันนี้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับนะครับก็รองรับไปโดยตลอดนะครับหลักเนี่ยโดยหลักการของกฎหมายเนี่ยผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องได้รับสิทธิ์อันนี้นะครับเว้นแต่นะครับคือสามารถดูความหนักเบาอะนะครับโทษหนักไหมพยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีขนาดไหนเพียงใดพฤติการแห่งคดีคือความร้ายแรงโดยเพราะพฤติการว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่นะครับอันนี้ศาลบอกแม้เดิมศาลเคยแม้ประกันนะครับแต่พฤติการของจำเลยแสดงออกมาว่าไม่มีพฤติการจะหลบหนีเพราะมาศาลตามนัดอัยการฟ้องมาตามนัดอันนี้เขาเรียกว่าพฤติการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมศาลก็สามารถที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้นะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับผมครับผม
1: ค่ะแบบนี้อาจารย์คะมองเวลาอาจารย์เล่นไล่ครบเลยนะคะในข่าวที่เขาต้องบอกว่ามีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มของคดีได้ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดชายหมวดหญิงเขาหมวดชายพาตำรวจหญิงไปตับในม่านรูดนะคะแล้วก็มีไอ้หนุ่มนะคะนักศึกษาเนี่ยเมาขับ BM ชนไรเดอร์ต่อมาด้วยศาลสั่งประหารแอมไซยาไนด์แล้วก็ปิดไปด้วยบอสแซมบอสมินเนี่ยนะคะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นบทเพลงที่ต้องจัดนะคะเพื่อที่จะพักเบรกให้อาจารย์สักน้อยหนึ่งนะคะช่วงหน้ามาพบกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ต้องเปิดเพลงชื่อว่าคนไม่มีสิทธิ์ค่ะอาจารย์คะนะคะช่วงนี้พักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: งพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
2: ยำ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ของแมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: รู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: ขณะที่เวลา21น

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกระทรวงศึกษาธิการย้ำชัดทุกโรงเรียนต้องลดภาระผู้ปกครองนายประเสริฐชัทละรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอมรินทรารามพร้อมย้ำว่าเปิดเทอมนี้กระทรวงให้ความสำคัญกับการลดภาระผู้ปกครองมาอย่างต่อเนื่องโดยก่อนในนี้ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศให้พิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจากการติดตามแม้หลายโรงเรียนตอบรับและดำเนินการอย่างรวดเร็วแต่ยังมีบางแห่งไม่ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงดังนั้นเพื่อให้เกิดการดำเนินงานเป็นผลรูปธรรมจึงออกประกาศเพิ่มเติมกำหนดมาตรการสำคัญ2ด้านหลักพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนดังนี้มาตรการที่1ลดค่าใช้จ่ายทันทีปรับระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจยกระดับจากการขอความร่วมมือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกสถานศึกษาต้องดำเนินการโดยเน้นลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้แก่ชุดนักเรียนอนุโลมให้นักเรียนสามารถใช้ชุดเดิมได้แม้เลื่อนชั้นหรือย้ายสถานศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนความยืดหยุ่นด้านการแต่งกายส่งเสริมให้สถานศึกษาพิจารณาเพิ่มวันสวมใส่ชุดพละหรือชุดสุภาพเพื่อลดความจำเป็นในการจัดซื้อชุดใหม่ชุดลูกเสือเนตรีไม่บังคับจัดซื้อชุดเต็มรูปแบบโดยสามารถใช้เฉพาะผ้าผูกคอและหมวกร่วมกับชุดนักเรียนหรือชุดพละได้กระเป๋าและรองเท้าไม่จำกัดรูปแบบไม่จำเป็นต้องมีตราสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความสุภาพความเหมาะสมและการใช้งานจริงการปักชื่อเครื่องแบบนักเรียนปรับจากการปักชื่อนามสกุลเต็มเป็นการใช้อักษรย่อของสถานศึกษาเพื่อลดต้นทุนเพิ่มอายุการใช้งานและสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPAการบริหารจัดการระดับสถานศึกษามอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาออกแบบมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามบริบทของพื้นที่โดยยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนและผู้ปกครองมาตรการที่2มอบหมายสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสค.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดหาและกระจายได้แก่หนังสือเรียนแบบเรียนเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นในราคาควบคุมเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและมีทางเลือกที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นรูปธรรมหอการค้าไทยจีนฉลองสัมพันธ์50ปีเปิดตัวเก๋งจีนแดงโฉมใหม่ณสวนลุมพินีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดศาลาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาภายหลังการบูรณะเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายณรงค์ศักดิ์พุทธพรมงคลประธานหอการค้าไทยจีนพร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีณสวนลุมพินีเขตปทุมวันกทม.ร่วมกับหอการค้าไทยจีนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาหรือเก๋งจีนแดงเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัม

0: มเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ72พรรษาภายหลังการใช้งานมาอย่างยาวนานกว่า25ปีโครงสร้างอาคารได้เกิดการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาหอการค้าไทยจีนจึงดำเนินการบูรณะเมื่อเดือนกันยายน2568แล้วเสร็จในเดือนมกราคม2569โดยมีช่างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนร่วมดำเนินงานส่งผลให้ศาลาเฉลิมพระเกียรติกลับมามีความงดงามสมบูรณ์พร้อมเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยจีนชุมนุมวันแรงงานสากลในเยอรมนีกว่า 10,000 คนเจ้าหน้าที่ตำรวจของเยอรมนีเปิดเผยว่ามีผู้ประท้วงประมาณ 10,000 คนออกมารวมตัวกันบนท้องถนนในกรุงเบอร์ลินเมื่อวานนี้ขณะที่มีการจัดกิจกรรมประจำปีเนื่องในวันแรงงานสากลในกรุงเบอร์ลินไฮไลท์สำคัญของงานที่มีทั้งการเฉลิมฉลองและการประท้วงย่อยๆคือการเดินขบวนที่เรียกว่าวันแรงงานแห่งการปฏิวัติซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างนี้มีการจุดพลุไฟพร้อมกับการตะโกนคำขวัญต่อต้านรัฐบาลรวมถึงการปรากฏตัวของกลุ่ม Black Bloc ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านอำนาจรัฐท่ามกลางการวางกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากถึง 5,300 นายเพื่อรักษาความสงบตลอดทั้งวันแม้สถานการณ์ส่วนใหญ่อยู่ในความสงบแต่มีการจับกลุ่มเกิดขึ้นบ้างแต่สาเหตุยังไม่เป็นที่แน่ชัดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: เชียงกันแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะความรักเหมือนยาขมค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังอยู่กับ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆผู้เชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของกฎหมายนะคะและในค่ำคืนนี้ในช่วงนี้เป็นช่วงของภาษากฎหมายก็ใช่แต่ว่าอาจารย์นะคะจะมีข่าวดีๆมามอบให้กับท่านผู้ฟังด้วยนะคะอาจารย์ขา
1: ครับผมก็เรียกว่าชมรมนักธุรกิจชาวใต้นะครับแห่งประเทศไทยซึ่งผมเองก็มีส่วนเป็นกรรมการที่ปรึกษาอยู่นะครับของชมรมนี้นะครับก
0: ็
1: เขาเรียกทำกิจกรรมนะครับจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะครับฝากประชาสัมพันธ์มาจากนะครับประธานชมรมคือคุณโคเมนรุ่งเรืองสกุลนะครับในวันที่10พฤษภาคม2569นะครับเวลา 15.00 นถึง 20.00 นนะครับณบ้านตะเกียงลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับศิลปินเขาเรียกดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับน้องต้นข้าวสุปริยาและนะครับศิลปินเขาเรียกไม่ใช่ดาวรุ่งนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นตำนานของนักร้องใต้ก็ได้ในอนาคตนะครับพี่บ่าววีอาสยามนะครับ
0: ค่ะเอาบ่าววีไปด้วยนะคะอาจารย์ขาแล้วมีคอนเสิร์ตมีอะไรยังไงไหมคะ
1: ครับก็มีคอนเสิร์ตที่เป็นสวนอาหารบ้านตะเกียงนะครับที่ลำลูกกานี้มันน่าจะมีก็เรียกว่ามีบัตรคอนเสิร์ตด้วยนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องชาวใต้และก็ทุกภาคนะครับที่มีความหนึ่งอยากร่วมนะครับกิจการการกุศลและเพื่อการบันเทิงไปติดตามชมน้องต้นก้าวและป่าวีนะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่นะครับหมายเลขโทรศัพท์0922695424นะครับแอดมินชมรมนะครับและอีกอันหนึ่งก็0849089944คุณบัณฑิตนะครับนี่ติดต่อผ่านทางนี้ได้และ0890708444คุณองอาจอีกท่านหนึ่งก็คือ0816381154คุณสิทธิรัตน์นะครับก็ไปเจอที่หน้างานก็ได้นะครับในวันที่10พฤษภาคมวันอาทิตย์นะครับก็เป็นเวลาช่วงบ่าย 2:00-3:00 กำลังสบายสบายนะครับไปนั่งดินเนอร์กันไปนั่งดิ้งกันแล้วก็ฟังดนตรีไพเราะไพเราะกันนะครับแล้วก็ไปพบปะเขาเรียกเพื่อนฝูงพี่น้องชาวใต้หรือว่าจะภาคไหนๆก็แล้วแต่นะครับที่รักในศิลปินสองท่านนี้แล้วก็รักในการเขาเรียกช่วยเหลือเพื่อการกุศลนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเขาเรียกเป็นบุญกุศลที่เราต้องช่วยกันทำนะครับเพราะนี่เป็นช่วยผู้ป่วยติดเตียงก็เราไปทำกันก็มีอานิสงส์ผลบุญนะครับส่งเสริมให้เรามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณนี้ครับคุณแม่นะครับ
0: ค่ะก็เป็นงานของชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทยนะคะเรียนเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลช่วยผู้ป่วยติดเตียงนะคะวันนี้เราไม่ติดเตียงคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราเดินไปนะคะที่บ้านตะเกียงลำลูกกาปทุมธานีวันที่10พฤษภานี้นะคะวันอาทิตย์โอ้โหเวลาดีค่ะแดดล่มลม
1: ตก
0: 15:00 น.ถึง20:00 น.นะคะศิลปินนี่มากันนะคะต้นข้าวสุปรียาแล้วก็บ่าววีอาสยามรวมถึงคอนเสิร์ตสอนสุพรรณโชว์ศิลปิน
1: นะคร
0: ับ
1: น่าจะมีหลายท่านนะครับผมก็ที่เขาเรียกว่าเราก็โปรยเฉพาะตัวเด่นๆแต่มีตัวเขาเรียกว่าไม่ใช่ตัวนะยังมีหลายท่านนะครับถ้าชื่นชมไปกันนะครับก็ประธานชมรมก็คือคุณประเมนฝากมานะครับแกน้องคุณอำนวยคำแหงประธานจัดงานและก็คุณวิทยาทองคำทองดำนะครับเลขานุการจัดงานนะครับมิตรรักแฟนเพลงนะครับที่สบายสบายวันอาทิตย์ไปกันเยอะๆนะครับไปช่วยเหลือการกุศลกันนะครับ
0: เป็นข่าวดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยววันเสาร์เช้านะคะวันที่9เดี๋ยวแบ่ง PR ให้อีกแล้วก็ค่ำๆวันเสาร์ของเสาร์หน้าเนาะจันเนาะเราต้องเอาข่าวดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังที่เคารพได้ไปทำการกุศลแล้วก็ได้ไปสนุกร่วมกันนะคะอาจารย์คะ
1: ครับถ้าไปเจอผมครับเจอได้ค่ำคืนนั้นผมว่าบ่าย

0: 3ถึง2ทุ่มผมก็น่าจะไปนั่งอยู่แถวนั้นนะครับ
1: นั่นแน่นะคะใครมีทุกข์นะคะแบกไปให้อาจารย์เลยค่ะ
0: ไปนั่งคุยได้
1: อาจารย์ฟังอาจารย์แก้ไขปัญหาเรื่องกฎหมายเสร็จก็คอนเสิร์ตมานะคะก็สนุกกลับบ้านสบายใจค่ะแล้วก็ได้บุญได้กุศลในการนี้ด้วยนะคะอาจารย์ขา
0: ครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่แถวๆบ้านตะเกียงนะครับลำลูกกานะครับละแวกนั้นนะครับก็ไปกันได้นะครับก็เขาเรียกว่าไม่ได้จำกัดไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาเลยนะครับภาคไหนก็ได้หมดเลยนะมาร่วมใจกันนะครับก็ต่อเลยนะครับคุณแหม่มเนื่องจากเวลาเราจำกัดนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ขาวันนี้ค่ะอาจารย์จะต้องคุยเรื่องการแย่งการครอบครองที่ดินนะคะอาจารย์ขา
0: ครับก็ถือว่าเป็นการปิดคอร์สสำหรับเรื่องทรัพย์สินนะครับในค่ำคืนนี้ผมเอาเรื่องการแย่งครอบครองการครอบครองปักนะครับเรื่องการครอบครองที่ครอบครองต่างเนี่ยพูดรวมในย้ำรวมในคราวเดียวเลยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เรื่องการครอบครองหรือการแย่งการครอบครองคุณแหม่มนะครับเรื่องเกี่ยวเรื่องที่ดินเนี่ยถือว่าเป็นเมนหลักของคดีที่ขึ้นสู่ศาลและเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ผมว่าค่อนข้างสูงที่เกี่ยวที่ดินนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าเรื่องที่ดินเนี่ยนะครับมันจะมีเอกสารที่กำกับที่ดินอยู่ที่มีทั้งที่ดินที่เขาเรียกมีกรรมสิทธิ์ก็คือโฉนดที่ดินนะครับโฉนดตาจองพวกนี้นะครับอันที่รองลงมาเรียกว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์นะครับหรือเรียกว่านส.3หรือนส.3ก.กับอีกอันหนึ่งบางทีเขาเรียกสค.1ซึ่งปัจจุบันไม่น่าจะมีหรือมีน้อยแล้วนะครับซึ่งที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์เนี่ยที่มีกรรมสิทธิ์ที่มีลักษณะเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยกับที่ดินที่สักต่ำกว่าคือที่ดินที่มีสิทธิครอบครองซึ่งเป็นนส.3นส.3ก.หรือสค.1หรือที่ดินประเภทไหนก็แล้วแต่นะที่ไม่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยการแย่งครอบครองก็เกิดขึ้นได้ทั้ง2ประเภทนะครับหมายถึงว่าถ้าเรามีที่ดินอยู่เราทิ้งร้างไว้บางทีก็มีผู้หวังดีนะครับประสงค์ร้ายนะครับเข้ามาครอบครองที่เรานะครับถ้าเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยเขาต้องครอบครองโดยสงบโดยเปิดเผยนะครับโดยเจตนาเป็นเจ้าของนะสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของต้องครบ3เงื่อนไขนี้นะครับแล้วต้องได้10ปีนะครับถ้าเป็นที่ดินจะเป็นที่จะเป็นทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์พวกรถยนต์พวกนี้นะครับอันนี้ก็5ปีนะครับถ้าทำครบวงจรองค์ประกอบนี้นะครับบุคคลนั้นก็จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับแต่บางเรื่องบางราวบางทีไม่ครบเงื่อนไขนะครับไปร้องเท็จต่อศาลเนี่ยศาลหลงเชื่อได้กรรมสิทธิ์ไปอย่างเช่นที่ดินวัดสวนแก้วซื้อนะครับก็ตอนนั้นมีคนแอบอ้างว่าครอบครองที่ดินของบุคคลอื่นสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของครบ10ปีศาลหลงเชื่อก็สั่งให้ได้กรรมสิทธิ์ก็ออกไปแทนโฉนดใหม่เปลี่ยนชื่อเป็นผู้ครอบครองปักแล้วมาขายนะครับให้กับวัดสวนแก้วนะครับสุดท้ายภายหลังเนี่ยเจ้าของที่ดินแท้ที่แท้จริงมาทราบเรื่องก็ได้ยื่นคำร้องนะครับขอให้ศาลนะครับพิพากษาว่าคำสั่งอันนั้นเนี่ยที่ให้นายกนายขอได้กรรมสิทธิ์โดยปรปักษ์ไม่มีผลผูกพันเขาก็มันกับเอกสารอันนั้นเนี่ยไม่มีผลนะครับใช้ผูกมัดเขาไม่ได้ก็เขาก็ได้สิทธิ์กลับมาเหมือนเดิมนะครับทำไมวัดสวนแก้วเนี่ยนะครับซื้อไปก็ไม่ได้สิทธิ์ใดๆเสียเงินฟรีนะงานนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: นั่นคือกรณีที่ครอบครองไม่จริงนะครับหรือบางกรณีเข้าไปอยู่นะครับโดยอาศัยสิทธิ์เจ้าของที่ดินเนี่ยนะครับบางทีเป็นลูกหลานเป็นคนใช้เป็นผู้เช่าเป็นบริวารเนี่ยนะครับพอเจ้าของที่ดินไม่มานะครับนานหรือบางทีเจ้าของดินตายไปนะครับไอ้คนที่ครอบครองอยู่เนี่ยก็ฉวยโอกาสไปยื่นร้องต่อศาลว่าตัวเองครอบครองที่ดินของผู้ตายเนี่ยโดยจงเปิดเผยเจตนาประโยชน์ครบ10ปีนะครับเอาเอกสารต่างๆมาส่งศาลศาลหลงเชื่อเนี่ยนะครับก็ได้กรรมสิทธิ์ไปก็มีเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายถ้าทายาทของผู้ตายเจ้าของกรรมสิทธิ์ทราบก็มาร้องนะครับว่ากรรมสารนั้นใช้ไม่ได้ผูกมัดก็ไม่ได้เราสามารถทำได้เพราะว่าการครอบครองที่ดินบุคคลอื่นไว้แทนเนี่ยไว้แทนเจ้าของเนี่ยเราจะอ้างเพื่อได้สิทธิ์ในที่ดินแปลงเนี้ยถ้าเราเข้าไปอยู่โดยอาศัยสิทธิ์ครอบครองหรือครอบครองแทนเนี่ย

0: ถ้าเราจะอ้างสิทธิ์ว่าครอบครองด้วยตนเองเนี่ยเราจะต้องแสดงเจตนาไปยังเจ้าของที่ดินนะครับว่าต่อไปนี้เราจะครอบครองที่ดินแปลงนี้เนี่ยเพื่อเราเองหรือบางทีเช่าก็อยู่ค่าเช่าไม่จ่ายพอผู้เช่าจะมาเก็บก็โต้เถียงว่าไม่ใช่ที่อย่างนี้ที่ของฉันไม่ใช่ที่ของคุณนะครับก็แสดงว่าแสดงเจตนาเปลี่ยนแปลงการยึดถือครอบครองเป็นของตัวเองแล้วนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ถ้าเจ้าของที่ดินผู้ให้เช่าเนี่ยปล่อยปะละเลยเนี่ยจนเขาอยู่มา10กว่าปีเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ไปยื่นร้องต่อศาลให้ศาลสั่งให้ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปักแล้วก็ออกใบแทนโฉนดเปลี่ยนชื่อในเจ้าที่ดินเป็นชื่อของผู้ครอบครองปักไอ้เรื่องทำนองนี้ก็เกิดขึ้นได้และก็เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นบ่อยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีการแอบอ้างลักษณะนี้เนี่ยนะครับคือโดยปกติเนี่ยเวลายื่นคำร้องขอครอบครองปักเนี่ยศาลก็จะสั่งให้ประกาศทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับและถ้ารู้ตัวเจ้าของเนี่ยบางทีศาลก็สั่งให้ผู้ร้องเนี่ยนะครับวางเงินเพื่อส่งสำเนาคำร้องไปยังเจ้าของที่ดินเนี่ยนะครับว่าจะคัดค้านหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเจ้าของดินทราบเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องร้องคัดค้านว่าผู้ร้องไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปักเพราะ1เข้าไปอาศัยอยู่ในฐานะที่เป็นบริวารเป็นผู้เช่าอาศัยสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินนะครับอันนี้ก็ต้องไปต่อสู้พิสูจน์กันนะครับเพราะโดยหลักการเนี่ยกฎหมายสันนิษฐานว่าการครอบครองที่ดินเนี่ยนะครับเป็นการครอบครองก็ให้สันนิษฐานว่าครอบครองเพื่อตนเองนะครับแต่พอเจ้าของที่ดินก็มีโฉนดมีหลักฐานทางทะเบียนนะครับก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กฎหมายสันนิษฐานว่าเจ้าของโฉนดที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ภาระพิสูจน์ว่าตัวเองครอบครองปักได้กรรมสิทธิ์โดยปปักก็ตกกับผู้ที่อ้างการครอบครองปักนำสืบไปได้เกินครับให้ดีกว่าเจ้าของโฉนดที่ดินน่ะให้ดีกว่าคนที่ปรากฏชื่อในโฉนดที่ดินเราถึงจะได้การครอบครองมาปักนะครับบางกรณีเราทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินและเข้าไปอยู่ในที่ดินเขาแล้วเนี่ยแล้วยังจ่ายเงินไม่ครบนะครับรอนัดโอนแล้วไม่ได้โอนกันเนี่ยอยู่กันมายาวๆอย่างเงี้ยเป็น10ปี20ปีเนี่ยไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเข้าไปอยู่ในที่ดินของเขาโดยอาศัยสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อขายนะครับก็ถือเป็นการครอบครองแทนผู้จะขายเจ้าของที่ดินนะครับคุณจะอยู่10 20ปีจะอ้างปรปักษ์ไม่ได้เว้นแต่บอกกล่าวเปลี่ยนเจตนาการยึดถือไปยังผู้ขายเจ้าของที่ดินว่าต่อไปนี้จะครอบครองที่ดินแปลงนี้นะครับเพื่อตนเองอันนี้อ้างปรปักษ์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะครับจ่ายเงินกันครบส่งมอบโฉนดเรียบร้อยแต่ไม่คิดจะไปจดเรียนไม่ทำสัญญาไม่สัญญาลักษณะเนี้ยก็เรียกว่าซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วไม่มีเจตนาจดทะเบียนเนี่ยนะครับก็ถือว่าสัญญาซื้อขายฉบับเนี้ยตกเป็นโมฆะพอตกเป็นโมฆะเนี่ยถ้ามีการส่งมอบที่ดินให้กับผู้ซื้อก็ไปครอบครองทำประโยชน์นะครับตำรวจรอบขอบชิดเนี่ยนะครับการเข้าไปครอบครองลักษณะเนี้ยถือว่าครอบครองเพื่อตนเองเพราะสัญญาซื้อขายเป็นโมฆะพอเป็นโมฆะไอ้ตัวที่ดินเนี่ยยังเป็นของผู้ขายแต่เราเข้าไปอยู่เราซื้อมาเราจ่ายเงินครบแต่ในเจตนาเพื่อครอบครองเพื่อตนเองแล้วไม่ใช่ครอบครองแทนนะครับไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยส่วนมากเจ้าของที่ดินก็ไม่ค่อยว่าอะไรกันนะครับเพราะว่าตัวเองได้เงินไปครบถ้วนทางนี้ก็จ่ายเงินครบก็เข้าไปครอบครองแต่ว่าสัญญาเป็นโมฆะและตอนหลังผู้ขายก็ไม่ยอมโอนถ้าเราอยู่ครบ10ปีอยู่โดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของระหว่าง10ปีไม่ได้มีทะเลาะกับข้างเคียงไม่มีทะเลาะกับเจ้าของไม่ได้มีการแจ้งความฟ้องร้องใดๆกันเนี่ยอันนี้ถือว่าโดยสงบโดยเปิดเผยแล้วนะครับก็สามารถไปร้องศาลในศาลสั่งให้ได้กรรมสิทธิ์นะครับแต่บางกรณีเนี่ยพออยู่ไปสัก8ปีปรากฏว่าที่ดินราคาสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นมาก เขาครอบครองในครบ10นะครับผู้ขายเห็นว่าแม้จะได้ตังมาแล้วก็จริงแต่สัญญาซื้อขายเป็นโมฆะไม่มีผลเขาครอบครองอยู่เนี่ยยังไม่ครบ10ปีเมื่อสัญญาเป็นโมฆะเนี่ยเขาสามารถเรียกที่ดินคืนได้ในขณะเดียวกันเราก็คืนเงินเนี้ยให้กับผู้ซื้อไปไอ้กรณีเนี้ยเราฟ้องกับไล่ได้นะครับฟ้องกับไล่ออกจากที่แล้วก็คืนเงินถ้าเขาอยู่ยังไม่ครบ10เขาจะอ้างการครอบครองปาปักก็ไม่ได้เขาจะอ้างว่าได้ทำสัญญาซื้อขายแล้วจะฟ้องบังคับให้ทางนี้โอนก็ไม่ได้เพราะสัญญาตกเป็นโมฆะเพราะขณะทำสัญญาเนี่ยไม่ได้มีข้อความว่าจะไปจดทะเบียนหรือไม่มีข้อความบ่งชี้ว่าจะไปจดทะเบียนนะครับเช่นถ้าระบุว่าผู้ซื้อผู้ขายใครออกภาษีผู้ซื้อผู้ขายใครออกค่าธรรมเนียมไอ้อย่างนี้แสดงว่ามีเจตนาจะไปจดทะเบียนโอนที่ดินกันนะครับก็จะเป็นสัญญาจะซื้อขายนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่มีข้อความนี้เลยและไม่มีบอกจะจดทะเบียนไอ้สัญญาเนี่ยสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเมื่อไม่จดทะเบียนก็ตกเป็นโมฆะนะครับอันนี้ก็ถือว่าอ้างพรปักได้นะครับไอ้กรณีนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีของ ที่ดินมีโฉนดนะครับต้องใช้เวลาถึง10ปีนะครับถึงจะอ้างสิทธิ์นะด้วยการครอบครองปักแต่ถ้าเราเปลี่ยนนะครับโจทย์เปลี่ยนตุ๊กตาเป็นว่าเปลี่ยนคำถามเป็นว่าถ้าที่ดินแปลงนี้เป็นนส3นะครับเป็นนส3เนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยนะครับปล่อยทิ้งไว้นะครับแล้วมีคนบุกรุกเข้ามาอยู่ในที่เราเนี่ยแล้วเข้าไปทำประโยชน์เหมาะสมกับสภาพที่ดินเหมาะสมกับจำนวนเนื้อที่ที่ดินเนี่ยนะครับสิทธิของเราเนี่ยนะครับจะเสียไปในทันทีถ้าเขาครอบครองครบ1ปีนะครับในทางกฎหมายบอกว่าถ้าเราถูกแย่งการครอบครองเนี่ยเราจะต้องฟ้องเรียกคืนการครอบครองไปในไม่เกิน1ปีนะครับซึ่ง1ปีนี้ไม่ใช่นับจากเรารู้นะครับคือนับจากวันที่เขาแย่งการครอบครองนะครับฉะนั้นก็มีคนหลงงมอยู่นะครับบอกว่าเพิ่งรู้แต่ว่าเขาครอบครองมา7ปีแล้วอ่ะนะครับบอกว่านับว่าเพิ่งรู้ไม่เกิน1ปีไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องอายุความนะครับที่ฟ้องเรื่องหนี้สินนะครับอันนี้เป็นเรื่องระยะเวลาในการเรียกที่ดินคืนเรียกการครอบครองคืนจากผู้ละเมิดสิทธิ์หรือผู้แย่งการครอบครองนะครับซึ่งการครอบครองก็ลักษณะเดียวกันกับที่ผมบรรยายมาว่าถ้าผู้เข้าครอบครองที่ดินแปลงนี้เข้ามาอยู่โดยอาศัยสิทธิของเจ้าของที่ดินนะครับอันนี้จะอ้างว่าแย่งการครอบครองไม่ได้นะครับเพราะถือเป็นการครอบครองแทนที่เช่าก็ดีถือวิสาสะความเป็นญาติก็ดีนะครับหรือดูแลแทนก็ดีนะครับไอ้อย่างนี้ถือว่าเป็นการครอบครองแทนเจ้าของที่ดินนะครับถ้าเราอยากจะได้สิทธิ์อยากจะแย่งสิทธิ์เขาอะหลักการเดียวกันคือเราต้องบอกกล่าวแสดงเจตนาไปยังเจ้าของดินว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ครอบครองที่ดินแปลงนี้เพื่อท่านแล้วนะจะครอบครองเพื่อตนเองหรือถ้ามาเก็บค่าเช่าก็ไม่จ่ายค่าเช่าโต้แย่งสิทธิ์ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นการแย่งการครอบครองนะครับถ้าเป็นที่ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์คือมีสิทธิ์ครอบครองเนี่ยระมัดระวังให้ดีนะครับของที่ดินว่าจะต้องไม่เกิน1ปีเนี่ยเราต้องฟ้องเสียถ้าเกิน1ปีนับจากเขาแย่งเนี่ยเราก็จะเสียสิทธิ์โดยเขาเรียกว่าทำอะไรไม่ได้เลยนะครับทีนี้การคำว่าแย่งการครอบครองเนี่ยเราต้องดูทางกายภาพว่าต้องกระทำกับตัวที่ดินนะครับมันมีบางกรณีที่บุคคลอ้างว่าแย่งการครอบครองโดยนำเจ้างานที่เจ้าที่ทางวัดนะครับไปยื่นคำร้องขอออกนส3โดยที่ตัวเองไม่ได้ครอบครองที่ดินแปลงนี้จริงๆเลยนะครับแต่นำเจ้างานที่ดินเนี่ยนะครับไปทางวัดเพื่อออกโฉนดก็ดีออกนส3ก็ดีไอ้อย่างนี้มันถือว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิ์ของเรานะครับแต่ไม่ใช่เป็นการแย่งการครอบครอง ฉะนั้นถ้าเขาเกิดไปออกโฉนดที่ดินนึงน.3เนี่ยนะครับ

0: โดยที่ไม่ได้ครอบครองจริงเนี่ยแม้จะเกิน1ปีนะครับเราก็สามารถฟ้องเพิกถอนโฉนดแปลงนี้ได้เพิกถอนน.3แปลงนี้ได้เพราะกรณีนี้ไม่ใช่เป็นการแย่งการครอบครองแต่เป็นการละเมิดสิทธิ์และชื่อโฉนดเนี่ยยังทับที่เราอยู่ตลอดมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์เราตลอดมานะครับอายุความก็จะไม่นับนะครับเราก็ฟ้องเพิกถอนได้นะครับและในกรณีนี้เนี่ยแม้ผู้ออกโฉนดจะขายที่ไปบุคคลที่2ที่3ที่4ก็แล้วแต่นะครับบุคคลที่2ที่3ที่4เนี่ยจะอ้างสิทธิ์ว่าตนเองซื้อมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนนะครับและจดทะเบียนสิทธิ์โดยสุจริตขึ้นต่อสู้เจ้าของที่ดินที่แท้จริงไม่ได้นะครับมันจะต่างกับนะครับกรณีที่เขาครอบครองนะครับเขาครอบครองโดยโฉนดเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับครบ10ปีถือว่าที่ดินโฉนดแปลงเนี้ยจะกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ครอบครองส่วนคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยที่มีชื่อในโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับถ้าตัวเองเสียสิทธิ์ไปแล้วนะครับเพราะว่าถูกแย่งครอบครองโดยการครอบครองมาปะเสียสิทธิ์ไปแล้ววิธีแก้ที่ผมเคยพูดหลายครั้งว่าวิธีแก้เจ้าของที่ดินเนี่ยที่จะแก้ได้ก็คือ1อาจจะจดทะเบียนจำนองให้ราคาใกล้เคียงกับที่ดินหรือไปขายฝากหรือขายขาดเลยนะครับซึ่งกรณีนี้ถ้าผู้ซื้อเขาซื้อโดยสุจริตนะครับเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนสิทธิ์โดยสุจริตไอ้เนี้ยเขาอ้างสิทธิ์ได้อ้างสิทธิ์เหนือผู้ที่ครอบครองปรปักษ์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินน.ส.สามไม่ใช่โฉนดที่ดินนะครับถ้ามีการแย่งการครอบครองนะครับแย่งการครอบครองหนึ่งปีเนี่ยแล้วผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับคือไม่ฟ้องคืนมาหนึ่งปีเนี่ยไอ้กรณีนี้เนี่ยยังมีแนวรักษาฎีกาเป็นสองแนวทางอยู่นะครับแต่ในความคิดเห็นของผมเนี่ยว่ากรณีนี้เนี่ยเมื่อถูกแย่งการครอบครองเนี่ยเจ้าของที่ดินที่มีน.3หรือน.3ก.เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์พอไม่มีสิทธิ์แล้วเนี่ยจะเอาไปขายจำหน่ายจ่ายโอนผู้ซื้อก็อ้างการซื้อโดยสุจริตมาต่อสู้ผู้แย่งการครอบครองในกรณีลักษณะเนี้ยไม่ได้นะครับเพราะไอ้กรณีนี้มันไม่เข้าเรื่องผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนมันมีถ้ากรณีที่เป็นโฉนดที่ดินแล้วก็ครองปรปักษ์นะครับเจ้าของกรรมสิทธิ์โอนขายบุคคลภายนอกแม้เจ้าของโฉนดที่ดินเนี่ยหมดสิทธิ์แล้วนะถูกแย่งครอบครองแล้วขายคนนอกสุดดิจิทัลแทนอันนี้เป็นหลักยกเว้นนะครับปกติผู้รับโอนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนคือถ้าผู้โอนหมดสิทธิ์แล้วเนี่ยผู้รับโอนก็ไม่ได้สิทธิ์ซื้อไปก็ไม่ได้สิทธิ์แต่ถ้าเป็นการครอบครองปรปักษ์เนี่ยกฎหมายยกเว้นหลักการนี้ให้นะครับว่าคนนอกที่สุดติดเสียค่าตอบแทนก็ได้รับความคุ้มครองผู้ครอบครองมาปักนะครับจะสู้บุคคลนอกไม่ได้แต่ถ้าเป็นน.3 น.3 ก.ส.ก.1พวกนี้นะครับคนซื้อเนี่ยไม่มีสิทธิ์ดีกว่าคนแย่งการครอบครองนะครับหรือในกรณีที่เจ้าของน.3 นะครับคุณแม่มเนี่ยมีน.3นะครับที่ดินอยู่10ไร่ขายผมมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งมอบการครอบครองให้ผมโดยไม่ได้ไปทำสัญญากันที่สำนักงานที่ดินเนี่ยนะครับการซื้อขายแบบนี้ก็เป็นโมฆะนะครับเพราะไม่มีเจตนาจดทะเบียนที่สำนักงานแต่กรณีที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าสามารถสมบูรณ์ได้ด้วยการส่งมอบการครอบครองฉะนั้นเมื่อคุณแม่มนะครับส่งมอบการครอบครองให้ผมแล้วเนี่ยนะครับน.3ที่คุณแม่มถืออยู่เนี่ยคุณแม่มก็ไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีสิทธิ์แล้วคุณแม่มไปขายนายกเนี่ยคนนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ดีกับคุณแม่มเพราะไม่ใช่โฉนดที่ดินนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้รับการยกเว้นนะครับไม่ใช่หลักการยกเว้นผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอน

0: นะครับการครอบครองเนี่ยนะครับบางทีครอบครองปรปักษ์เนี่ยคนหนึ่งครอบครองมา7ปีและขายสิทธิครอบครองอันเนี้ยสามารถโอนกันได้นะครับสมมติว่าพ่ออยู่มา7ปีนะแย่งที่ก็7ปีแล้วพ่อตายลูกอยู่ต่อมาอีก5ปีเนี่ยเป็น12อันนี้ก็นับช่วงเวลานี้ต่อกันได้นะครับอันนี้ก็ถือว่านับต่อเนื่องกันได้ถ้าเกิน10ปีก็อ้างสิทธิการครอบครองปรปักษ์ได้นะครับทีนี้มันมีกรณีนะครับมีการฟ้องร้องกันระหว่างคดีเนี่ยอย่างกรณีที่สมมติคุณแหม่มนะครับมีที่อยู่ผมเข้าไปครอบครองยังไม่ครบ1ปีอ่ะเป็นที่นอ3คุณแหม่มก็ฟ้องผมนะครับก็สู้คดีกันมาเป็น10ปีอ่ะแต่ผมก็ครอบครองที่ดินแปลงเนี้ยนะครับเป็น10ปีสุดท้ายศาลตัดสินให้คุณแหม่มชนะคดีนะครับชนะคดีเสร็จคุณแหม่มก็ไม่บังคับคดีผมก็อยู่ต่อมานะครับอยู่ต่อมาอีกพอศาลตัดสินแล้วอยู่ต่อมาอีก3ปีภายหลังคุณแหม่มก็มาบังคับคดีผมเนี่ยจะยกอ้างสิทธิ์ว่าผมครอบครองที่ดินแปลงเนี้ยนะครับเพื่อตนเองไม่ได้เพราะระหว่างที่ต่อสู้คดีเนี่ยศาลฎีกาวิจัยว่าเป็นการครอบครองแทนคุณแหม่มนะครับและเมื่อผมเป็นฝ่ายแพ้คดีแล้วเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์จะอ้างว่าขอเปลี่ยนเจตนาการยึดถือไปยังคุณแหม่มว่าจะครอบครองเพื่อตนเองนะครับถ้าจะอยู่ในระยะเวลาที่คุณแหม่มจะบังคับคดีได้เนี่ยนะครับคุณแหม่มก็บังคับคดีขับไล่ผมได้อยู่นะครับ
1: mm-hmm.
0: แต่ถ้าผมอยู่ต่อมาแล้วคุณแหม่มไม่ได้ฟ้องแต่ไม่ได้บังคับคดีเกิน10ปีเนี่ยคุณแหม่มจะบังคับไม่ได้อ่ะบังคับไม่ได้คุณแหม่มจะกลับมาฟ้องใหม่ก็จะเป็นฟ้องซ้ำเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะแต่ว่า ก็ถือว่าครอบครองระหว่างที่บังคับคดีนั้นถือว่าครอบครองแทนอยู่นะครับ แต่ว่าเลยจากนั้นไปเนี่ยคุณแหม่มบังคับคดีไม่ได้แล้วไม่บังคับคดีไปใน10ปีเนี่ยเลยจากนั้นไปเนี่ยผมก็ครองแทนคุณแหม่มจริงแต่คุณแหม่มเนี่ยจะมาฟ้องกับไล่ผมอีกไม่ได้เพราะว่าเป็นการฟ้องซ้ำนะครับว่าจะแพ้ทางเทคนิคของกฎหมายก็เป็นได้นะครับ
1: ค่ะ
0: คำคืนนี้ก็คงได้ประมาณนี้กับคุณแหม่มครับผม
1: ค่ะซึ่งก็ชัดเจนนะคะในเรื่องของการแย่งการครอบครองที่ดินนะคะซึ่งอาจารย์ก็บรรยายนะคะได้อย่างรวดเร็วนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าได้กลับมาพบกันใหม่อาจารย์จะเตรียมเรื่องแล้วก็ประเด็นดีๆในเรื่องของภาษากฎหมายไว้ให้ค่ำคืนนี้ต้องลากันแล้วค่ะอาจารย์ขา
0: ครับก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกท่านให้โชคดีกับทุกคนนะครับสวัสดีมีชัยครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: รู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
4: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุก

0: ื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
2: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริค

0: อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่

เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
3: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
2: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของเช้าวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมพ.ศ. 2569นะคะก็22ปีแล้วเนาะลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยอะไรๆมันก็ปล่อยไม่น่าจะได้หรอกค่ะนะหลายๆอย่างนะปูก็ไม่รู้นะแต่ปูว่าไม่น่าจะได้นะปล่อยอ่ะมันปล่อยวางไม่ได้จริงๆเนาะนะคะก็เมื่อวันก่อนนี้ก็ไปงานอะไรอ่ะรันแรงงานแห่งชาติก็โอเคนะอย่างน้อยก็ยังมีแบบว่าผู้คนมาก

ตามที่ต่างๆหรือว่าได้ฟังเพลงได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะหลังๆก็เลยรู้สึกเหมือนกับคนจะแบบว่าหายไปแล้วก็มียังมีเขาเรียกอะไรแฟนคลับเหนียวแน่นเยอะมากบางทีบางคนที่แบบว่าอ๋อคนนี้เองที่โทรบ่อยๆได้ยินเสียงอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้ามาพูดคุยด้วยว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่โทรเข้ามาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีสนุกดีอ่ะปูสีเดียงเลยคือด้วยความที่ขึ้นไปเต้นกับคุณต่ายอรทัยค่ะดิฉันเต้นไปเต้นมาขาเดียงขาเจ็บอยู่แล้วไงปรากฏโอ้ยเดียงมา2วันแล้วเนี่ยมาข่าวกันนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะให้2ดวงแต่ว่าโทรไม่ติดหรือว่าโทรไม่ทันหรืออะไรก็ตามฝาก SMS ไว้ที่4689400นะคะ4689400อย่างเงี้ยอ่ะชื่อวัดเนี่ยเขียนมาอย่างนี้ดีมากเลยอ่ะชื่อวัดเกิด7ธันวา21วันพฤหัสจะบอกมาก็ได้ว่าเกิด 6:00 นเช้าเพราะบางคนเกิดวันพุธเนาะอย่างเงี้ยบอกมาเลยถ้าจะให้ดีน่าจะเขียนมาสักหน่อยว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะคะแต่อันเนี้ยอ่ะ48ปีนี้เข้า48 47เข้า48หน้าที่การงานเนี่ยไม่ได้ดังใจปรารถนาเลยแล้วก็น่าจะมีแต่ปัญหานะคะแล้วไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องของงานอย่างเดียวนะคะมีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องที่บ้านเรื่องอะไรอย่างนี้คือมันเป็นปัญหา2อย่างผสมกันมันทำให้บางทีก็แยกกันไม่ออกนะคะก็ต้องมีสติให้มากไม่งั้นแล้วแยกไม่ออกแล้ววุ่นวายสุดๆเลยนะคะอ่ะมาดูข่าวกันบ้างแหมคืออากาศร้อนบางพื้นที่เนี่ยโอเคว่ามีเขาเรียกอะไรนะมีพายุฤดูร้อนนะคะมีพายุฤดูร้อนก็ยังมีฝนมีอะไรบ้างนะเบาๆช่ำๆให้หายร้อนแต่บางที่ยังร้อนอยู่ปรากฏว่าพบร่างพระธุดงค์ค่ะระดับนักธรรมโทเลยนะท่านมรณภาพในเต็นท์พักแรมตำรวจก็ไปตรวจสอบเอ๊ะก็ไม่ได้โดนทุสร้ายอะไรนี่หว่านะคะสพสารพีที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะรับแจ้งเหตุมีพระธุดงค์มรณภาพริมถนนซูเปอร์ไฮเวย์ฝั่งขาออกเมืองนะคะก็ได้พบร่างพระบุญธรรมอายุ75แล้วค่ะท่านมรณภาพในเต็นท์พักแรมโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไม่ได้พบร่องรอยของการถูกทำร้ายหรือต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นนะคะคนที่เจอเนี่ยบอกว่าคือพระที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะก็มาธุดงค์มาอาศัยบริเวณเนี้ยมานั่งทำสมาธิอยู่แต่ว่าจู่ๆทำไมก็ไม่รู้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเพราะอากาศร้อนอบอ้าวแล้วอย่าลืมว่าที่เชียงใหม่นะคะไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวนะฝุ่นตลบอากาศเนี่ยมันปิดเนาะเพราะถึงแม้จะมีฝนตกแต่เขาบอกว่าก่อนฝนจะตกส่วนใหญ่มันจะอ้าวใช่ไหมที่ว่าโอ๊ยอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวฝนจะมาอะไรเงี้ยนะก็อาจจะทำให้ท่านเนี่ยนะคะ เกิดความร้อนแล้วก็ไม่รู้ว่ามีโรคประจำตัวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมาเล่าให้ฟังหนึ่งนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยสองคือเราอะถึงแม้ว่าเราจะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ออกไปปักกดอยู่แถวอยู่ที่กลางแจ้งหรือในที่มันร้อนเนี่ยก็อันตรายเพราะอะไรรู้ไหมบางทีลมมันไม่เข้าบ้านไงลมมันไม่เข้าบ้านมันก็ร้อนอบอ้าวไงก็มีโอกาสนะคะที่จะสตกโดยไม่รู้ด้วยอ่ะทีนี้จะบอกว่าวิธีคือง่ายมากประหยัดเขาบอกประหยัดแอร์นะคะประหยัดไฟด้วยถ้าจะเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ไหวเพราะยิ่งเปิดแอร์เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะร้อนตามไปด้วยเพราะว่าอะไรปะไอคอมเพรสเซอร์แอร์มันก็พ่นออกมานะความร้อนอ่ะคนอื่นก็โอ้โหหนักเลยนะไออากาศมันก็จะร้อนวิธีคือให้เปิดหน้าต่างกับประตูให้มันตรงกันแน่อย่าไปฟังไอ้ห่วงจุ้ยที่แบบอุ๊ยหน้าต่างประตูตรงกันเดี๋ยวเงินออกไม่ต้องหรอกเอาลมให้มันเข้าๆออกๆดีกว่านะคะเราจะได้ไม่ร้อนหน้าต่างกับประตูหรือหน้าต่างกับหน้าต่างหรืออะไรก็ได้ค่ะที่พอเราเปิดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเข้าแล้วก็มีออกคือลมเนี่ยมันต้องมีเข้าและออกแต่ถ้าสมมุติเราเปิดแต่หน้าข้างหน้าต่างอย่างเดียวหรือประตูอย่างเดียวเนี่ยลมมันไม่เข้าลมมันไม่เข้าเพราะมันไม่มีทางออกนะเราก็จะร้อนแล้วก็อบอ้าวเปิดพัดลมเนี่ยแทนที่จะแบบว่าเย็นเย็นมันก็จะกลายเป็นแบบว่าลมร้อนร้อนนะไม่ได้มีความสุขเลยนอนก็ไม่หลับเนาะ

มา022481366นะคะ3เพลงเดี๋ยวรับ3สายพอน้องกวางรับโทรศัพท์กรุณาปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นค่ะ
1: ชื่อฝนค่ะ
0: ชื่อฝนอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่จังหวัดตรังค่ะ
0: อยู่ตรังอยู่ในเมืองหรือนอกเมือง
1: อยู่นอกเมืองค่ะ
0: อ๋อโอเควันเดือนปีเกิดค่ะ
1: เกิดวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2530ค่ะ
0: วันอาทิตย์30ปีนี้เท่ากับอายุเข้า38เข้า39 38เต็มเนาะ
1: ค่ะ
0: อ้าวอยากรู้เรื่องอะไรละจ๊ะ
1: อยากรู้ทุกเรื่องค่ะสุขภาพโชคลาภ
0: สงสัยจะได้แค่สุขภาพมั้งเนี่ย
1: โชคลาภไม่มีเหรอคะพี่ปู
0: โอ้โหเกิดมาเพื่อทำงานนี่ เกิดกี่โมงรู้ตัวเองเปล่า
1: ตอน 4:30 ครึ่งหัวรุ่งอะค่ะ
0: 4:30 ครึ่งหัวรุ่งเนาะ 4:40โอ้โหเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเสาหลักซะด้วยเสาหลักเป็นลูกคนเล็กเหรอแต่ทำไมเป็นเสาหลัก
1: ไม่ค่ะไม่ใช่ลูกคนเล็กค่ะ
0: เป็นลูกคนไม่ใช่คนโตเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: แต่ทำไมเป็นเสาหลักเหมือนกับเราตอนเด็กๆเราเหมือนลูกคนเล็กเลยใครๆก็หรือเหมือนจะเป็นลูกคนเล็กสุดท้ายก็มีน้องต่อมาอีก
1: ค่ะเป็นลูกคนที่สามค่ะ
0: แล้วมีพี่น้องกี่คน
1: มีพี่น้องทั้งหมด4คน
0: น่ะตอนแรกกะว่าจะเป็นคนเล็กแล้วดันมีไอ้น้องคนเล็กตามมา
1: อ๋อค่ะ
0: แต่เราอ่ะเหมือนเสาหลักอ่ะเหมือนแบบว่าเราต้องคอยดูแลหลายคน
1: ค่ะแล้วเรื่องครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะพี
0: ่ก็นี่ไงให้ครอบครัวดีไงเราก็ต้องเป็นเสาหลักอยู่ดีสุดท้าย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้ระวังเรื่องหายใจนี่แหละเราอ่ะบางทีเรากระหม่อมบางเขาเรียกอะไรกระหม่อมบางแล้วก็หัวเข่าไม่ดีข้อเครือขาอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีเดินระวังล้มแล้วก็เรื่องของมดลูก
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือสุขภาพเรานะส่วนเรื่องโชคลาภยังเราต้องทำมาหากินไปก่อนแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็ยังพอมีหมุนได้บ้างดีกว่าที่ผ่านมานี่หมุนไม่ไปเลย
1: ค่ะใช่ค่ะพี่2ปีก่อนเหมือนจะตายเลย
0: หมุนไม่ไปเลยลำบากอยู่แล้วเราก็ต้องคอยคนนู้นคนนี้ก็มาพึ่งเราอยู่นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: อ่ะก็ต้องอึดอดทนไปล่ะทำไงล่ะแต่ว่าเป็นคนอดทนเป็นคนอึดดีทั้งที่ไม่อยากอึดเลยอยากจะร้องไห้ทุกวันแต่เราก็ต้องอดทน
1: ค่ะพี
0: ่อ่ะสู้ๆกันต่อไปนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นค่ะ
2: ค่ะนินค่ะ
0: ชื่อนินอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ที่คลอง4ค่ะ
0: อยู่คลอง4มาวันเดือนปีเกิด
2: วันเดือนปีเกิดวันที่12ธันวาคม2521ค่ะ
0: 12ธันวาคม21โอ้โหชีวิตตั้งแต่เด็กน่าจะผ่านอะไรมาเยอะ12ธันวาเพราะว่าตามวันเดือนปีเกิดนี่ก็เขาเรียกอะไรล่ะพ่อ21เนาะพ่อแม่อยู่ด้วยกันใช่ไหม
2: อยู่ด้วยกันค่ะ
0: วันอังคารเนาะ
2: ค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวนะปีนี้เท่ากับ47เข้า48 47อ้าวก็โอเคแล้วเพิ่งจะโอเคขึ้นมานิดนึง
2: ขึ้นมานิด
0: เพิ่งจะโอเคเนี่ยโหชีวิตนี่แบบโหเก่งอ่ะเก่งไงผ่านอะไรมันเยอะแยะมากเลยอ่ะเก่งแค่อายุ47เองเนาะอยากรู้เรื่องอะไรจ๊ะ
2: ก็เรื่องการงานค่ะ
0: มันเริ่มดีแล้วอ่ะหลายๆอย่างอ่ะก่อนหน้านี้แย่มากแย่มา 2-3 ปีเลยอ่ะ
2: ค
0: ่ะ
2: แล้วมันจะดียั่งยืนไหมคะหรือว่า
0: ไม่ยั่งยืนหรอกคนเรามันจะมีแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นแต่ปีนี้ถือว่าโอเคเกิดกี่โมงล่ะ
2: ช่วงเย็นน่าจะประมาณ5โมงค
0: ่
2: ะ
0: 5โมงเย็นเนาะโอ้ไม่เป็นไรหรอกทำมาหากินไปเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งอยู่แล้ว
2: แต่พอไปได้เนาะอันนี
0: ้มันต้องไปได้ มันต้องไปได้คือเราอ่ะเขาเรียกว่าเป็นคนที่กระเสือกกระสนดิ้นรนมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยแหละ
2: ค่ะ
0: เพื่อจะได้มีชีวิตเราอ่ะดิ้นรนตั้งแต่อยู่ในท้องเลยว่ากูจะมีชีวิตอยู่กูจะมีชีวิตอยู่น่ะอย่างนั้นเลยก็ตอนนี้เราก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปไม่ว่าจะทำเขาเรียกอะไรทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดซึ่งเราทำได้เพราะเราเป็นคนฉลาดฉลาดจนบางครั้งพูดกับใครไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราพูดเร็วมากเขาฟังไม่ทันปีนี้ดีแล้วค่ะเดี๋ยวปีหน้าเก็บสตังค์ไว้ปีหน้าเหมือนต้องใช้เงิน
2: ต้องใช้เงิน
0: ใช่ไหมใช่ใช้กับคนในครอบครัวนี่แหละซึ่งเราไม่ได้อยากใช้แต่มันต้องใช
2: ้
0: มีความจำเป็นต้องใช้ปลายปีนี้แหละเดี๋ยวก็รู้จ้ะ
2: แล้วเรื่องสุขภาพ
0: สุขภาพให้ระวังในชีวิตยังไงก็ต้องมีหักบ้างล่ะแล้วก็ระวังมือเท้าชาปวดท้องบ่อยๆคือชอบแบบว่าปวดเล็กปวดน้อยเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องผูกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ปวดท้องบ่อยๆแล้วก็ปวดหลังแล้วก็หายใจเหมือนไม่ค่อยเต็มอิ่มแต่ก็อ่ะมันชินประมาณนี้ค่ะเราอ่ะไม่เป็นน่ะจะไม่เป็นเลยเป็นน่ะจะเป็นมาก
2: ใช
0: ่อ่ะสู้ๆค่ะ
2: ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: มาฮัลโหล
3: ฮัลโหลครับ
0: ครับชื่อเล่นครับ
3: ชื่อมิตรครับ
0: ชื่อมิตรมิตรมิตรจริงๆใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่มิตรฉะชื่อมิตร
3: มิตรแท้
0: โอเคโอเคค่ะ
3: คร
0: ับ วันเดือนปีเกิดค่ะ
3: เกิดวันที่10กันยาครับ
0: ค่ะ
3: ตอบ2511ครับ
0: ค่ะวันอะไรเอ่ย
3: วันอาทิตย์ครับ
0: วันอาทิตย์ปีนี้เท่ากับ58 58 58แหม58นี่คืออ้าวนี่ก็โอเคอยู
3: ่ครับ
0: แต่ว่ายังไม่โอเคเต็มที่เพราะว่าเกิดกันยาเพราะฉะนั้นประมาณสักสิงหากรกฎาสิงหาถึงจะเห็นผลนะคะ
3: ครับ
0: ว่ามันดีขึ้นว่า
3: คือว่าผมป่วยอยู่เป็นมะเร็ง
0: ค่ะ
3: ผมก็อยากจะรู้ว่า
0: ท้องในลำไส
3: ้ครับ
0: ช่องท้องใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ไม่หายหรอกแต่มันอาจจะค่อยยังชั่วมันไม่มีทางหายแต่ว่ามันอาจจะหยุดหรือมัน

0: น่าจะค่อยยังชั่ว
1: ครับ
0: เกิดกี่โมงรู้ไหมคะ
1: ไม่รู้ครับ
0: โอเคค่ะเพราะว่าในดวงเนี่ยคือสามารถที่จะสงบได้ด้วยตัวเองได้นะสมมติเกิดสมมติว่าไม่ได้ไปคีโมอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเกิดไปรักษาทางเลือกสมมตินะแล้วเขาให้ฝึกสมาธิให้สงบให้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่กินเนื้อสัตว์สมมติ
1: ครับ
0: อยู่ในพวงของการนั่งปฏิบัติเนี่ย
1: ครับ
0: หยุดเลยนะมะเร็งหยุดเลยนะ
1: นะครับ
0: แต่เราต้องทำได้ด้วยตัวเองสามารถแต่ถ้าไม่สามารถก็ต้องคีโมไป
1: ครับ
0: ตัดไปยังใช่ไหมคะ
1: ตัดไปแล้วครับผ่าตัดไปแล้วก็ตัดลำไส้ไปครับ
0: แล้วมีโอกาสที่มันหยุดแต่มันไม่ได้แปลว่าหายไปอ่ะ
1: ครับผมเพราะตอนนี้ผมทั้งเหนื่อยทั้งหอบแล้วก็อ้วกด้วยแทบทุกคืนครับ
0: มันแค่ค่อยยังชั่วแต่มันยังไม่ดีเพราะว่าเดือนกันยาต้องรอไปแถวนั้นหน่อยแถวเมื่อกี้บอกเลยนะสิงหากรกฎาสิงหาค่ะมันอาจจะเห็นว่าค่อยยังชั่วอะไรค่ะแต่ว่ามันยังไม่ดีแต่ว่าก่อนหน้านี้แย่หนักกว่านี้อีกไอ้อ้วกเอิกเวียนหัวอะไรสารพัดเนี่ยมันมวนท้องแล้วมันก็เลยทำให้เป็นแบบนี
1: ้กลางคืนนอนไม่ได้เลยครับคือนอนมันจกอยู่ที่คอแล้วก็ต้องตื่นมานั่ง
0: แล้วหมอว่าไงคะ
1: หมอเขาบอกว่าเป็นที่ว่าตัดลำไส้ไปแล้วทำให้กระเพาะผมแวกแล้วเวลากินอะไรเข้าไปอ่ะมันจะลงกระเพาะ
0: อ๋ออ๋ออ๋ออ่ะใช่เหมือนคนที่เขาตัดกระเพาะลดความอ้วนอ่ะตอนนี้ก็หนักหนานานด้วยกินได้แต่นิดเดียวเองแล้วนิดๆหน่อยๆก็ต้องออกมันขย้อนออกหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องอดทน
1: ครับแต่ผมอยากจะรู้ว่างานผมจะทำอยู่ได้ต่อถึงเกษียณไหมครับว่าผมจะป่วยเป็นอย่าง
0: นี้จริงจริงจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เราอ่ะเดี๋ยวหยุดหรือไม่ก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยแต่ว่าเดี๋ยวพอผ่านเดือนเกิดเราไปแล้วเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเราก็จะทำงานได้เต็มร้อยอีกอย่างนึงคือเหมือนกับหัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่เขาก็เมตตาเราอยู่เขาสงสาร
1: ครับ
0: เขาก็เลยให้เราทำงานอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ถูกเลยครับ
0: อีก2ปีเองเขาก็คงให้แหละ
1: ครับ
0: แต
1: ่ขอเป็นไงผมไม่ได้ประคองตัวไปหาหมอไป
0: ประคองไปก่อนค่ะประคองไปก่อน
1: ครั้งมันปวดท้องแล้วก็โอ้โหปวดรุนแรงมากอะไรมาก
0: ค่ะค่ะ
1: เขาก็เข้าใจกันอะไรกัน
0: ค่ะ ยังได้อยู่เพราะว่าเราก็อยู่ในเราเป็นคนกตัญญูนี
1: ่ครับ
0: พอเป็นคนกตัญญูเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะส่งผลให้เราอย่างน้อยจากหนักเป็นเบา
1: ครับ
0: ค่ะนะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เอาละจ้า

0: รคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้สักจะได้มีอายใคร
12: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: เพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: จริง
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

นะคะอ่ะอยากจะเตือนสำหรับใครที่บางทีแบบว่าเอาลูกไปเรียนเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีโรงเรียนเขาเรียกโรงเรียนเรียนพิเศษอะไรเงี้ยนะที่เป็นแบบว่าเราไม่รู้เลยว่ามันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะคะแต่นี่เกิดขึ้นที่เกาะพะงันเนาะเขาไปบุกทลายเนสซอรี่เถื่อนนะแฝงเปิดโรงเรียนนอกระบบเต็มรูปแบบปรากฏเก็บค่าเทอมค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะก็ตำ

ตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีพังงันเนี่ยพร้อมกับสภ.เกาะพังงันค่ะเขานะครับไปจัดการปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ปรากฏว่าไปตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะว่ามีเบาะแสว่าเอ้ยที่เนี่ยดำเนินกิจการไม่ตรงปกนะไม่ตรงตามใบอนุญาตนะจ๊ะปรากฏว่าไปตรวจสอบเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กนะคะอายุ2ถึง6ขวบนะคะไม่เกิน18คนแต่ปรากฏอันนี้คือเขามีใบอนุญาตที่เป็นรับเด็ก2ถึง6ขวบต้องไม่เกิน18คนแต่พอไปถึงปุ๊บอ้าวมีการเปิดสอนนะคะเป็นโรงเรียนนอกระบบเต็มรูปแบบเลยมีห้องเรียนถึง4ระดับชั้นตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึง12ขวบนะคะมีนักเรียนทั้งหมด163คนแน่เปิดเป็นหลักสูตรปีละ3เทอมเก็บค่าเรียนนะคะเทอมละ 32,000 ต่อคนนะแต่เรียนแค่10โมงถึง3โมงเงี้ยนะคะมีครูต่างชาติมาสอนมีทั้งครูสัญชาติอเมริกาแอฟริกาใต้ฝรั่งเศสแต่เป็นคนต่างด้าวหมดเลยนะหมายถึงว่าไม่ได้รับใบอนุญาตมาทำงานเลยนะแล้วเจ้าของเนี่ยก็เป็นคนต่างชาติค่ะคือคนอิหร่านกับเอสโตเนียแล้วก็มีนอมินีเป็นคนไทยนะเขาก็เลยต้องเข้าไปจัดการค่ะแต่ว่าก็คงเป็นลูกๆหลานๆชาวต่างชาติมาเรียนแล้วก็เป็นคนไทยบ้างนะคะที่ส่งเด็กเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยพูดถึงนะโรงเรียนแบบเนี้ยมันก็ดีแต่ปรากฏว่ามันมีเยอะแล้วมันกลายเป็นว่าไม่ได้รับอนุญาตอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้นะคะก็น่ากลัวอยู่เนาะเราไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้อะไรได้อะไรไม่ได้เหมือนกับอะไรคือของจริงและอะไรคือ AI ปวดหัวจริงๆอ้าวเรามาดูชีวิตเราดีกว่าอันนี้จริงแน่นอนปื๊บป๊าบป๊าบแน่ชื่อเบียร์ครับเกิดวันพฤหัสที่28กุมภาพันธ์28ปีนี้เท่ากับอายุ28เท่าไหร่41แล้วนะคะ41วันพฤหัสโชคอย่าพึ่งโสดก็ยังไม่ค่อยมีแค่คนคุยนะคะเรื่องงานเนี่ยให้ระวังเรื่องการตัดสินใจให้ดีอาจจะทำให้เราลำบากใจบ้างนะคะแต่เราก็พอไปได้เกิดวันจันทร์ที่2เดือนพฤศจิกานะคะ24อันนี้45แล้ว45ปีที่แล้วเรื่องเงินเป็นยังไงเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเลย

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
5: ร้อน
4: นี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

ล้วล่ะค่ะมีข่าวดีนะคะสำหรับผู้ประกันตนนะคะก็มีการเพิ่มสิทธิ์ทำฟันเพิ่มวงเงินนะผ่าฟันคุดฟันปลอมถอดได้ฝังรากฟันเทียมนะคะรองรับฟันเทียมทั้งปากเรียกว่าประกันสังคมเนี่ยเขาว่านะจะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่นะสำหรับผู้ประกันตนที่จะผ่าฟันคุดก็ไม่ต้องไปแย่งวงเงินอุดฟันอีกต่อไปแล้วเพราะประกันสังคมเขาจะแยกกระเป๋าให้สามารถเบิกสูงสุดได้ถึง 2,500 บาทต่อซี่โดยผู้ประกันตนเนี่ยจะต้องส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนวันที่จะเข้ารับบริการเพราะฉะนั้นถ้าเรานะคะส่งอย่างปีนี้ปูไม่ได้ส่งแหละเพราะว่าคำนวณไปคำนวณมาสุดท้ายเราก็ใช้ประกันชีวิตของเราน่ะเราก็เลยไม่ส่งแล้วจริงๆมีนะผู้ประกันตนเนี่ยนะคะแต่ถ้าเราส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนนะคะก็คือผ่านคือเราอะส่งมาประมาณเป็นปีกว่าแล้วอะเอาเรียกว่าเลยปีอะเราก็น่าจะได้และมีผู้ประกันตนที่อาจจะออกจากงานนะคะก็คือออกจากงานเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ทำฟันคุ้มครองต่อเนื่องไม่เกิน6เดือนนะคะอย่างคนที่เขาออกไปอย่างตอนเนี้ยออกไปเดือนเมษาเนี่ยก็ไปอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยยังทำได้อยู่นะคะยังมีสิทธิ์ทำฟันอยู่ถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนเนี่ยนะคะถ้าโรงพยาบาลเอกชนคลินิกเนี่ยยังคงวงเงิน900บาทนะคะแต่รัฐเนี่ยเพิ่มให้ครอบคลุมไปถึงเกลารากฟันและการแต่งกระดูกด้วยส่วนการผ่าฟันคุดเนี่ยเดิมสมมุติ900นะคะ900บาทต่อปีเนี่ยแล้วถ้าผ่าซี่ละ 2,500 บาทเนี่ยเราก็ต้องจ่ายส่วนต่างใช่ไหมสิทธิใหม่เขาบอกว่าไม่ปนแล้ว900บาทนี่อาจจะไปทำอย่างอื่นส่วนถ้าจะผ่า 2,500 เนี่ยอาจจะได้อย่างนี้นะคะก็ลองไปศึกษาดูนะคะหรือลากฟันเทียมฟันปลอม

ก่อนดีกว่าฟันปลอมนะคะสิทธิเนี่ยคือ1,500 ถึง 6,000และค่าซ่อมฟันปลอม900 บาทต่อครั้งลองไปศึกษาดูนะลองไปถามดูอ่ะเพราะเขาบอกว่าเขาจะให้สิทธิใหม่สำหรับผู้ประกันตนที่ใช้บริการนอกเหนือจากสถานพยาบาลคู่สัญญากับประกันต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปขอคืนนะตามหลักเกณฑ์เขาแต่ถ้าสมมติว่าไปที่ที่เขารับนะที่ที่เขารับประกันสังคมโอเคเราอาจจะทำฟรีหรืออาจจะเพิ่มเงินนิดหน่อยเพราะเขาจะปรับนะวงเงินเพิ่มขึ้นลองไปศึกษาดูนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนเนาะจะได้รู้สึกว่าช่วยอะไรเราบ้างอะไรเงี้ยนะคะครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเงี้ยแต่ว่าหลายๆอย่างต้องถามดีๆนะเพราะว่าบางทีเขาโรงพยาบาลรัฐเงี้ยครอบคลุมจริงแต่ยกเว้นคลินิกนอกเวลาเขาไม่จ่ายอย่างเงี้ยหรือว่าคลินิกบางที่เขาก็ไม่เอาเพราะเวลาเขาเบิกจากสังประกันสังคมเขาก็ลำบากเบิกเนาะก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเอามาเรามาส่องดวงดูที่4689400กันหน่อยนะคะแน่จอนเกิดวันพุธที่29 สิงหา 16ถามเรื่องหนี้สินนะคะเกิดตอน9 โมงนะแต่เรานี่ทำมาหากินเราฉลาดนะแล้วก็ทำมาหากินได้เก่งมากเพราะเราต้องเป็นเสาหลักเนี่ยเป็นเสาหลักตามนี้เลยนะเราอ่ะต้องเป็นเสาหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทนทำไปพุธเช้าใช่ไหม53พุธเช้านี่สินยังไม่หมดจ้ะต้องทนต้องอดทนกัดฟันไปนะชื่อนี้เกิดวันที่9วันอาทิตย์ที่9ธันวาคม22 8โมง22เท่ากับ46เข้า47 46วันอาทิตย์ความรักเนี่ยถ้ามีอยู่แล้วก็เหมือนกับห่างๆกันเพราะไม่ค่อยมีเวลาให้กันถ้าไม่มียังโสดไปเลยนะคะส่วนโชคลาภไม่ต้องถามทำมาหากินกันไปเถอะชื่อจุ๋มเกิดวันจันทร์ที่8พฤศจิกายน19ครอบครัวค้าขายดีไหมสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพเนี่ยก็แค่ระวังเรื่องปวดหัวกับเรื่องมดลูกนะคะแถวๆเนี้ยมดลูกนะปีนี้19เท่ากับอายุ50พอดีใช่ไหมอายุ50พอดีก็ไม่มีอะไรมากแค่หมุนเงินพอประมาณค้าขายพอได้แต่ก็ยังไม่ดีมากค่ะนะคะเอาละ2เพลง02 248 1366ขอกลางดาวมาแล้วก็จัดให้นะจ๊ะ

0: นะคะขอบคุณนะคะเขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้เพราะว่าเห็นเข่าแย่ไหมหายไวๆนะคะมันไม่หายนะสิถามปวดเข่ามากไหมปวดมากเลยค่ะนะคะขอบคุณมากที่ให้กำลังใจมันไม่หายแต่ว่าเนี่ยพยายามที่จะเขาเรียกกายภาพบำบัดตัวเองเพื่อให้มันขยับได้แล้วไม่ปวดมากไม่งั้นนอนนะอู้ปวดมากๆเลยสวัสดีค่ะฮัลโหล
1: ครับ
0: ครับผมชื่อเล่นครับ
1: ชื่อยงครับ
0: ชื่อยง
1: อยู่โคราชครับผม
0: โคราชนะคะวันเดือนปีเกิดค่ะ
1: 2509วันที่13กันยา
0: 13กันยา09วันอะไรเอ่ย
1: วันอังคารตอนบ่ายครับผม
0: วันอังคารตอนบ่ายอ่ะ
1: ครับ
0: ปีนี้ก็เกือบดีแล้วแต่ก็ยังไม่ดีหรอก
1: ครับผม
0: ฮะอยากรู้เรื่อง
1: อยากรู้เรื่องอันดับใหญ่ก็คือสุขภาพครับผม
0: โอ้โหสุขภาพนี่ระวังปวดท้องไม่ดีค่ะแข้งขามือเท้าชาตะคริวกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับครับแล้วมีโอกาสจะดีขึ้นไหมครับ
0: ไม่เอาแค่ผ่าบรรเทาดีค่ะมันยังไม่ดีขนาดนั้นพอดีปีนี้เป็นปีที่เชื่อไหมคนปีม้าเนี่ยมักจะเจอเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องอะไรนะต่อมลูกหมากก็ต้องระวังต่อมลูกหมากระวังท้องไส้ระวังมือเท้าชาระวังเรื่องของสุขภาพนะคะ
1: ครับครับแล้วจะมีโชคมีลาภไหมครับ
0: เกิดมานี่เพื่อทำมาหากินต้องตื่นแต่เช้าไม่ได้อยากตื่นเลยขี้เกียจสุดๆก็ต้องตื่นแต่เช้า
1: ครับครับ
0: เปิดกี่โมงรู้ไหม
1: ประมาณบ่ายสามครับผม
0: บ่ายสามน่ะนั่นแหละอยากจะขี้เกียจก็ไม่ได้ต้องทำ
1: เกิดวันเดียวกับท่านหนูนะครับเนี่ยแต่ท่านหนูท่านรวยรวยแต่ผมน่ะไม่เห็นรวยคือท่านหนูเลย
0: โอ้แต่นี่ขนาดเราไม่ได้เป็นคนอยู่นิ่งเลยเนาะ
1: ครับ
0: ทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะ
1: ครับครับครับ
0: ไม่หรอก
1: แล้วมีลูกมีหลานนี่จะได้มีคนเข้าดูแลไหมครับตอนทำหากินไม่ได้เนี่ย
0: โอ้โห
1: จะได้พึ่งใครไหมครับ
0: พึ่งตัวเองเถอะอย่าให้เขามาพึ่งเราเลย
1: โอ้โห
0: บอกเลยว่าพึ่งตัวเองเถอะอย่าให้เขามาพึ่งเราดีที่สุด
1: โอเคครับ
0: คือเราอ่ะจะคิดไปพึ่งเขาอ่ะก็ยากเพราะฉะนั้นอย่าให้มันมาพึ่งเราอ่ะดีที่สุด
1: โอ้ครับโอ้ครับ
0: ครับโชคดีครับ
1: โอเคครับขอบคุณครับพี่
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ไม่มีอ๋อยังไม่มีนะคะก็จะบอกว่าโอ้โหตอนคืนนะนอนนะโอ้ยปวดขามากขยับไม่ได้แล้วนอนหงายอย่างเดียวนอนว่าขอบคุณค่ะบางปามันไม่หายอ่ะเขาเรียกว่าเข่าเสื่อมมันหายไม่ได้ยังไงทุกคนต้องเป็นแต่เป็นเร็วเป็นช้าเท่านั้นแหละจ้ะดิฉันน่ะดันเป็นเร็วเพราะว่าดิฉันน่ะไปวิ่งมากมันก็เลยใช้เข่ามากก็เลยเป็นเร็วหน่อยนะคะขอบคุณค่ะอ่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะชื่อเล่นค่ะ
1: ชื่อจะดูให้ลูกค่ะ
0: ชื่อเล่นของตัวเองค่ะ
1: ชื่อเล่นตัวเองชื่อน้อยค่ะ
0: ชื่อน้อยแล้วน้อยอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่อุดรค่ะบ้านผือค่ะ
0: อยู่อุดรเนาะลูกจะลูกผู้หญิงผู้ชาย
1: ผู้ชายค่ะ
0: ชื่อเล่น
1: ชื่อเล่นชื่อพีมค่ะ
0: น้องพีก
1: น้องฟิล์มค่ะ
0: น้องฟิล์ม
1: ค่ะ
0: ฟิล์มน้องฟิล์มน้องฟิล์มวันเดือนปีเกิดน้องฟิล์ม
1: น้องฟิล์มเกิดวันที่11มันเดือนตุลาแล้วก็วันที่11ตุลา52ค่ะ
0: 52เกิดกี่โมง
1: ตอนเย็นค่ะจำไม่ได้ตอนช่วงประมาณ 2-3 ทุ่มนี่แหละค่ะ
0: ลูกใครเนี่ย
1: ลูกหนูนี่แหละค่ะ เป็นจำมันที่ลืมค่ะประมาณ3ทุ่มหรือ4ทุ่มนี่แหละค่ะ
0: อ๋อ 3-4 ทุ่ม
1: ค่ะ
0: 52เหรอเดี๋ยวนะปี52ค่ะเดี๋ยว4 7 8 9 10 11 12 52ตอน4ทุ่มตอน4ทุ่มประมาณเนื้อ 3-4 ทุ่มเนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยมันจะทำอะไรเป็นเนี่ยแม่รักมากเหลือเกินเกิดวันเสาร์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แม่นี่แบบว่าอะไรก็ห่วงมันตลอดเวลาเลยจริงๆอ่ะเด็กคนเนี้ยมันเป็นคนชอบอยู่บ้านนะมันไม่ชอบไปไหนหรอกติดที
1: ่
0: ติดที่ติดแม่ปีนี้เท่าไหร่52นี่เท่ากับ17
1: ค
0: ่ะ17อ่ะเดี๋ยวก็ดีแล้วเดี๋ยวก็ฟังเราแล้วเพราะตอนนี้ไม่ฟังเลยไง
1: ค่ะ
0: คือไม่ฟังเลยไงชีวิตแต่ไม่ฟังเลยไงไม่รู้จะเถียงหรืออะไรคือเหมือนกับดื้อดื้อเงียบมั้ง
1: ค่ะ
0: ครับครับครับแต่ไม่ทำอะไรเงี้ย
1: อ๋อค่ะใช่ครับ
0: ครับครับครับไม่ทำครับครับครับไม่ทำนิ่งนิ่งทำมึน
1: ค่ะ
0: ไอเนี่ยมันชอบทำมึนเวลามันทำอะไรผิดมันจะทำมึนตีมึน
1: ค่ะแต่อยากรู้ว่าเขาเป็นโรคประจำตัวจะหายไหมคะ
0: โรคประจำตัวพวกคือหอบป่ะล่ะเพราะว่าหายใจลำบากหรือหลังไม่ดี
1: นี่ไม่ใช่ค่ะเป็นเกลือแร่ต่ำร่างกาย
0: โอ้ยากหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเขายังได้อยู่นี
1: ่ค่ะก็ทำงานได้เวลาเขาเป็นเขาจะลุกไม่ได้เลยค่ะ
0: อืม
1: จะหายไหมครับ
0: ตอนนี้ยังไม่หายแต่อาจจะดีขึ้นในปลายปีนี้มันจะดีขึ้นหมายถึงว่าเขาจะหายใจคล่องขึ้นเพราะตอนนี้เขาเหมือนเขาหายใจไม่คล่องเขาไม่หวะเขาที่เขาลุกไม่ขึ้นเนี่ยไออะไรต่ำเนี่ยคือเขาหายใจได้ไม่เต็มอิ่มเลย
1: เป็น4 ปีแล้วค่ะไม่หายสักที
0: ดีนะเขาไม่เป็นภูมิแพ้ตัวเองเนี่ย
1: โอ้เหรอคะ
0: กลัวว่าเขาจะเป็นภูมิแพ้ตัวเองจัง
1: อ๋อจะว่าเป็นหวัดอยู่ตลอดเลยค่ะเนี่ย
0: พอดูตามวันเดือนปีเกิดแล้วอะมีเขาเรียกอะไรนะมีญาติพี่น้องครอบครัวสายตรงปู่ย่าตายายเนี่ยมีเป็นโรคร้ายไหมคะ
1: ก็ไม่มีค่ะเป็นเบาหวานอะไรนี่แหละค่ะเป็นเบาหวาน
0: ไม่มีโรคร้ายเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคถ้าไม่มีโรคร้ายก็ไม่มีอะไร
1: ไอ้นี่มันมาพึ่งได้นะคะวันข้างหน้า
0: พึ่งได้ตรงไหนรู้ไหมมันเป็นคนกตัญญูแล้วมันไม่ไปไหนมันชอบอยู่บ้านชอบอยู่กับแม
1: ่เนาะค่ะ
0: หลักบางอย่างเนาะเราก็ชื่นใจอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ขอบคุณค่ะแล้วขอดูอีกคนได้ไหมคะ
0: ใครอ่ะ
1: อีกคนเล็กอะค
0: ่
1: ะ
0: ให้ไวเลยเร็ว
1: คุณน้องชื่อน้องฟิวค่ะน้องกาฟิวชื่อเกิดเดือนตุลาเหมือนกันแต่54ค่ะวันที่21ตุลาค่ะ54ค่ะ
0: วัน

0: วันศุกร์ค่ะ
1: วันศุกร์ปีนี้เท่ากับ15ก็ไม่มีอะไรเสียเงินเสียทองกับมันหน่อยมันอาจจะเสียเงินเสียทองกับมันหน่อยเพราะมันอะไรก็ไม่รู้ติดเพื่อน
0: ฮะหนักมันเสียหนักไหมคะเสียกับเขา
1: ก็นิดๆหน่อยๆเราทำได้เรามีจ่ายมันหนาให้มันหนามองดูให้มันหนาเลือกคบเพื่อนหน่อยเพราะมันชอบมองภาพภายนอกแล้วบางทีก็ไปคบคนไม่ค่อยดีให้เขาเลือกคบเพื่อนหน่อยแต่เราไม่ต้องไปจี้เขาปล่อยเขาเพราะเขาเพื่อนเขามาก่อนเราอยู่แล้วนะจ้ะจ้ะ
0: ค่ะขอบคุณมาก
1: สวัสดีค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอาละใครขอกุหลาบมาได้กุหลาบไปเดี๋ยวนั้น

0: ิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
3: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
10: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
9: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
10: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
9: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

นะคะคุณอารมณ์บอกว่าเกิดวันอาทิตย์ที่25กันยา09เป็นยังไงบ้างปีนี้ก็น้อยน้อยใจคนรอบข้างนี่แหละค่ะโดยเฉพาะการทำงานนะน้อยใจคนที่ทำงานด้วยไงบอกปวดเข่าปวดอะไรทายาหม่องโหไม่หายค่ะทายาหม่องไม่หายเพราะเข่ามันเสื่อมไปแล้วนะคะบอกว่าเกิดเดือนอะไรนะราศีกรกฎเหรอดีค่ะราศีกรกฎแปลว่าเป็นคนกตัญญูนะคะนี่ตอนนี้นะเรื่องทุเรียนนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะขายกันแบบนะทุเรียนนะทุเรียนปฏิบัติการหมอนทองปูก็อ่านข่าวอะไรวะปฏิบัติการหมอนทองตำรวจค่ะเขาใช้รถทุเรียนแฝงตัวกวาดล้างแก๊งบังดำยึดยาเสพติดแล้วก็ตู้สล็อตแมชชีนบิ๊กจ๋อค่ะบิ๊กจ๋อเขานำทีมบุกทลายนะคะปราบปรามยาเสพติดนะคะด้วยวิธีทุเรียนพ่นพิษคือเขาบอกงี้คือไอ้ตรงเนี้ยเป็นชุมชนหลังโรงเรียนนะคะอยู่ซอยอุดมสุข30บางนาทีนี้เนี่ยคนจะเข้าจะออกเนี่ยคือด้วยความที่มันมีจุดทางเชื่อมเยอะหลายจุดแหละแล้วก็เป็นชุมชนแออัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเข้าจะออกก็จะมีคนเห็นจะแบบอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะทำยังไงนะรู้ว่าชุมชนเนี้ยมีการร้องเรียนมาว่ามีคนมียาเสพติดมีการเล่นการพนันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้นี่เวลาที่จะเข้าไปเนี่ยเขาก็จะระวังคนแปลกหน้าใช่ไหมระวังคนแปลกหน้าแล้วก็สามารถหลบหลีกได้ง่ายตำรวจก็คิดแผนเลยเอาไงดีวะเนี่ยอำพรางเป็นรถขายทุเรียนนะคะก็เลยเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายก็จับได้ค่ะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนแถวนั้นด้วยนะคะก็จับได้ทั้งยาเสพติดทั้งตู้สล็อตบอกว่าเอามาตั้งไว้แล้วก็มีการเขาเรียกอะไรล่ะมีเอามาเล่นพอได้เงินก็มาแบ่งๆรายได้กันว่างั้นส่วนยาเสพติดเนี่ยก็เอาไว้เสพเองไม่ได้ขายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณพี่ตำรวจเขาก็เลยบอกว่ายังไงก็แจ้งเบาะแสได้นะคะเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยจะได้สร้างสังคมรอบๆ บ้านเราให้ปลอดภัยนะคะสายด่วน1386เอาง่ายๆเลย191ก็ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็สามารถที่จะช่วยชุมชนเรานะเพราะว่าชุมชนจะได้เข้มแข็งเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู4689400กันสักหน่อยนะคะชื่อนีเกิดวันอาทิตย์ที่9ธันวา22เอ๊ะทำไมเหมือนเมื่อกี้ที่ฉันพูดไปแล้วอ้าวพูดไปแล้วนี่นานะคะบอกไปแล้วนี่เนาะอามาจุ๋มเอ๊ะจุ๋มไปแล้วเนาะอ๋ออันนี้ละกันเกิดวันจันทร์ที่2พฤศจิกา242พฤศจิกา2424ปีนี้อายุ45 45เป็นเรื่องเงินอ้าวพูดไปแล้วนี่หว่าขอโทษทีอ่ะมาเบียร์เลยมาเอ๊ะเบียร์ก็เหมือนจะพูดไปแล้วอ่ะมาวัดมานะเกิดวันที่1มิถุนา25 44ปีนี้เนาะ44อ้าวไม่รู้วันอะไรอีกนะคะแต่เป็นเรื่องของชาวบ้านเรื่องของคนอื่นที่ทำให้เราเนี่ยทุกข์ใจมากกว่านะคะอ้าว SMS หมดซะแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ Facebook ก็แล้วกันนะเมื่อกี้ Facebook ดูไปบ้างนะคะไหนล่ะ Facebook เนาะ

ก่อนอะไรวันพฤหัสเห็นแบบคือทำไม Facebook พอเราละปุ๊บมันก็เด้งกลับมาที่เดิมเนอะเนี่ยโอ้แล้วไม่รู้จะทำยังไงพฤหัสเห็นไหมมันเด้งกลับมาที่เดิมมันไม่ไอ้นี่ให้เลยอ่ะเอาวันนี้ละอันนี้ละกันนะคะสมโพธิ์เกิดวันอังคารที่27กรกฎาคม25ปีนี้อายุ44เนาะ44วันอังคารก็ยังไม่มีอะไรแค่ระวังเรื่องการตัดสินใจแล้วก็อาจจะน้อยใจคน รอบข้าง นะคะเขียนมาว่า8เดือน9ปี22สุขภาพและการเงินนะการเงินเนี่ยไม่รู้จังหวะแต่สุขภาพให้ระวังช่องท้องแล้วก็หลังไม่ดีนะคะหลังไม่ดีนะขอบคุณที่ชมมา59ยังสวยดิฉันจะ60แล้วอ่ะพี่ปทุมเกิดวันพุธที่27มิถุนายน05เท่ากับ64หรอไม่รู้ถ้าพูดกลางวันก็ถือว่าชัยโยถ้าพูดกลางคืนก็ต้องอดทนกันไปนะคะอดทนกันไปถ้าเป็นพูดกลางคืนเนาะอ่ะนะคะประมาณนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเราลากันด้วยเพลงนะคะที่ขอกันเนี่ยใครคือคนที่ใช่นะคะของน้องนันนะคะจะได้เดี๋ยวนี้เลยอ่ะแล้วก็จะบอกว่าชั่วโมงหน้า Wake Up Thailand นี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวของเด็กๆนะคะลูกเราหัวแหลมนี่หมายถึงสภาพหัวแหลมหรือว่าหัวแหลมเพราะฉลาดก็ต้องไปฟังใน Wake Up Thailand ช่วงนี้ลากันแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เอาละค่ะเข้าสู่ช่วงของเจาะลึกอาเซียนนะคะแล้วก็จะพาคุณฟ้าไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินดิฉันวีระวรรณวรรุษพร้อมๆกับคุณวิรัตขอกล่าวคำทักทายอรุณสวัสดิ์อีกครั้งค่ะ
2: ครับขออนุญาตต้อนรับสู่วันที่สดใสนะครับกับข่าวที่มากมายนะครับหลายท่านก็ทักทายกันเข้ามานะครับทางช่องทาง Facebook นะครับก็ขออนุญาตเรียนทักทายสักครู่นึงนะครับผมก็มีทั้งคุณสุภชัยนะครับคุณพันนิพานะครับคุณเดชเดชาคุณคณัฐภาคุณอาพรคุณยุทธพงศ์ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ทักทายผ่านเข้ามาทาง Facebook แล้วก็ยังรับฟังข่าวอยู่ด้วยนะครับอ
1: ย่างเร็วๆเลยนะคะก็มีคุณพูนสุมนัสวิวัฒน์ดร.สมรสแสงสว่างคุณมยุรีคุณชัยรงค์กิ่งย่อคุณโดยคุณนายหัวนะคมวิเลิศคุณมณีรัตน์ชื่นชอบคุณสุภชัยที่ดินอีกหลายๆคนนะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะเราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวรรณคุณวิรัตน์และท่านผู้ฟังที่รักทุก
2: ครับ
1: เราก็ยังอยู่ในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติที่มันไม่ธรรมชาตินะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะในอาเซียนค่ะอาจารย์ต่อเชิญเลยค่ะ
3: ไอ้ที่มันแมนเมดนี่แหละ
1: แต่แมนเมดนี่แหละค่ะที่อาจารย์ก็ปูภาพให้เราเห็นเนี่ยนะคะว่าแหมมนุษย์เรานี่จริงๆได้โดยเฉพาะในอาเซียนนี่ตัดไม้ทำลายป่านี่ก็เป็นตัวการสำคัญเลยนะและทำให้อุณหภูมิของโลกเราเนี่ยร้อนขึ้นนะคณะอาจารย์ค่ะ
3: ก็ร้อนทะลุ40องศาเป็นส่วนใหญ่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
3: เนี่ยต่อไปเราคาดการว่าไม่เกิน5ปีข้างหน้า
1: โอ้โหค่ะ
3: เราจะเห็นอุณหภูมิ50องศา
1: 5ปีข้างหน้าก็ไม่ใช่ช้านะแป๊บเดียวก็5ปีนะอาจารย
3: ์ก็แมนเมดนี่แหละครับ
1: แมนเมดนี่แหละฝีมือมนุษย
3: ์ปัจจัยที่เร่งออกมาเพราะว่ายิ่งอากาศร้อนเราก็ยิ่งต้องใช้พลังงานมากขึ้น
1: ใช่ค่ะค่าไฟก็แพงขึ้นนะเปล่าอะไรอย่างนี้ใช้แอร์มากขึ้นโอ
3: ้ค่ะแพงขึ้นยังไงคนก็ต้องจ่าย
1: ค่ะอ
3: ยากอยู่ต่อไปหรือไม่อยากอยู
1: ่ก็ต้องอยากอยู่ต่อไปอาจารย์
3: นั่นนะฮะมนุษย์ที่ดิ้นรนอยู่ทุกวันนี้เพื่ออยู่ต่อไปนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ทีนี้เมื่อดิ้นรนเพื่ออยากอยู่ต่อไปก็ต้องใส่วิธีคิดที่ถูกต้องเข้าไป
1: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์ทำไมเราไม่เดินไปอย่างปกติธรรมดาเราจะไปดิ้นรนเพื่อที่จะฉันอยากจะได้นั่นอยากจะได้ดีฉันอยาก